0: รีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทําภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทําหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทําและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
3: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วน เครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDPและผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตร ให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต ่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ตัวประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงอยู่เส้นทางไปที่รอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
13: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องเอา

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่อง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้คำถามอันชาญฉลาดลึกซึ้งของลีลาวดีทำให้เรวัตต์ตัวปลอมเกิดความเก้อเขินงกเงินจนพูดไม่ออกลีลาวดีไม่รอฟังคำตอบของเขาเสียบเลยซ้ำไปพอถามเสร็จเธอก็หันหลังออกเดินหน้าบึ้งเข้าห้องปิดประตูขังตัวเองแล้วก็ร้องไห้ลีลาวดีเอ้ยเธอคร่ำครวญกับตนเองเจ้าทำกรรมอะไรไว้เนาเกิดมาชาติไหนจึงถูกแต่คนอื่นแม้กระทั่งมารดาและญาติสนิทของตนเองหลอกลวงไม่ได้หยุดหย่อนเมื่อไหร่เนาเจ้าจะหมดกรรมสิ้นเวรประสบความสุขความสมหวังในเรื่องของความรัก

นางคฤหัปตานีและเหล่าญาติผู้ร่วมมือกันวางแผนการเมื่อเห็นแผนการของตนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็เกิดความเสียอกเสียใจทุกคนได้เข้าหาลีลาวดีรับสารภาพผิดและขอให้ลีลาวดีให้อภัยลีลาวดีก็พูดขึ้นว่าเมื่อครั้งสุวัฒนกุมารในชาติก่อนลีลาวดีก็ให้อภัยแก่แม่แล้วคราวนี้ลีลาวดีก็ยินดีให้อภัยแก่แม่เช่นเดียวกันแต่แม่สิไม่เคยเห็นใจลีลาวดีเลยมีแต่คอยบังคับจิตใจของลีลาวดีเรื่อยไปถ้ารู้อย่างนี้ลีลาวดีคงไม่กลับมาเกิดอีกถึงเกิดอีกก็จะไม่กลับมาให้เห็นหน้าคำพูดของลีลาวดีเป็นเสมือนมีดอันแหลมคมเสียดแทงหัวใจของมารดาให้เจ็บปวดนางร้องไห้ฟูมฟายและให้คำมั่นสัญญาอย่างมั่นเหมาะว่าจะไม่กระทำการใดๆซึ่งจะเป็นการข่มเหงน้ำใจของลีลาวดีอีกจะให้เสรีภาพอย่างเต็มที่แก่เธอในเรื่องของความรักตั้งแต่นั้นมาคฤหาสน์ของนางคฤหัปตานีก็ปิดตายสำหรับชายหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายที่มาเจรจาสู่ขออีกคราวหนึ่งขณะที่กำลังพักอยู่ที่กรุงพาราณสีลีลาวดีก็ต้องประสบกับเรื่องน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นแผนการของมารดาเธอสร้างขึ้นด้วยความรักและความหวังดีต่อเธอเองกล่าวคือเมื่อเห็นว่าลีลาวดีไม่ได้สนใจต่อชายอื่นและทราบดีว่าอุปสรรคสำคัญก็คือเรวัตภิกษุนางเมติยะคฤหบดีก็ได้ออกอุบายให้คนเล่าลือกันว่าพระเรวัตที่อยู่กลุ่มราชคฤห์นั้นได้ถึงแก่มรณกรรมเสียแล้วเมื่อได้ทราบข่าวนี้แทนที่ลีลาวดีจะเสียอกเสียใจหมดหวังในเรวัตและยินดีรับรักกับเจ้าชายผู้มั่งคั่งองค์หนึ่งที่มารดาบิดาเห็นชอบเธอกลับแสดงอาการเฉยเมยต่อข่าวลือนั้นเพราะเธอรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีอะไรมาบอกเธอว่าเรวัตยังมีชีวิตอยู่ลืมเขาเสียเถอะลูกเอ้ยมารดาในชาติปัจจุบันปลอบโยนเพราะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรดอกแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะลีลาวดีคัดค้านลูกรู้ได้อย่างไรว่าเขายังมีชีวิตอยู่อ้าวแล้วแม่รู้ได้อย่างไรว่าเขาตายแล้วลีลาวดีย้อนถามก็เขาลือกันทั่วไปหมดว่าเขาตายแล้วแม่เชื่อหรือว่าข่าวลือเป็นความจริงเสมอไปคำถามอัญชันฉลาดของลีลาวดีทำให้มารดานิ่งอึ้งไปทันทีขอให้แม่หยุดพูดเรื่องเรวัตเสียทีลีลาวดีกล่าวอย่างได้ทีถ้าไม่หยุดลีลาวดีจะหนีไปอยู่กรุงสาวัตถีคำขู่ของลีลาวดีได้ผลดีที่สุดเพราะเธอรู้ดีว่ามารดาของเธอไม่อยากจะให้เธอจากไปตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ไม่กล้าพูดเรื่องของเรวัตอีกโดยทำนองนี้

ทางด้านกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งมคธรัฐหลังจากปราบพวกนิครนลงได้ในการโตวาทีแล้วเกียรติยศชื่อเสียงของพระเรวัตเถระก็แผ่กระจายไปทั่วกรุงและตามนิคนชนบทใกล้เคียงยังความอิจฉาริษยาและความพยาบาทให้เกิดแก่เหล่านักบวชนอกพระพุทธศาสนาอีกหลายพวกในจำนวนนี้ศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะดูจะเกิดความอิจฉาริษยามากกว่าศาสดาองค์อื่นๆทั้งนี้ก็เพราะท่านมีความแค้นเคืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่คราวที่ท่านต้องสูญเสียสาวกสำคัญทั้งสองให้แก่พระสมณะโคดมแต่ว่าบุญญาธิการของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่กว่าของท่านมากท่านจึงข่มใจอยู่ในอาการอันสงบตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เหตุการณ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเพราะการกระทำของพระเทวทัตทำให้ฐานะของพระพุทธศาสนาในแดนมครธสั่นสะเทือนท่านสัญชัยจึงเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะจัดการแก้แค้นศัตรูเก่าข่าวการพ่ายแพ้ของพวกนิครนต่อพระภิกษุสาวกของพระสมณะโคดมเป็นเสมือนน้ำมันซึ่งราดลงไปบนไฟแห่งความอาฆาตของท่านท่านเกือบจะประกาศโตวาทีกับพระเรวัตะด้วยตนเองอยู่แล้วแต่ถูกบรรดาสาวกทัดทานไว้อย่าเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพระสมณะโคดมทุกประการท่านอาจารย์ควรจะได้โตวาทีกับพระสมณะโคดมจึงจะถูกถ้าท่านอาจารย์ลดเกียรติลงไปโตวาทีกับสาวกเล็กๆคนหนึ่งของพระสมณะโคดมก็เท่ากับยอมเอาทองคำธรรมชาติไปแลกกับทองเหลืองซึ่งไม่ควรค่าแก่กันเลยอีกประการหนึ่งบัดนี้ท่านอาจารย์ก็อยู่ในวัยชราภาพมากแล้วขออย่าได้ลำบากไปต่อสู้กับคนหนุ่มเลยขอให้เป็นหน้าที่ของบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านอาจารย์เถิดท่านอาจารย์สัญชัยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของศิษย์ทันทีเพราะตามความเป็นจริงนั้นท่านเองก็รู้สึกขยาดหวาดหวั่นต่อพระเรวัตะอยู่บ้างเพราะการที่ภิกษุรูปนี้สามารถชนะวีรสีหะและติฏฐปาละสาวกชั้นยอดของศาสดามหาวีระได้ก็แสดงว่าเขามีความเกรงกล้าสามารถในเชิงคารมไม่น้อยถ้าท่านสัญชัยไปโต้ด้วยตนเองบางทีอาจจะพ่ายแพ้และถ้าท่านพ่ายแพ้ก็จะเป็นการนำความหายนะมาสู่หมู่คณะอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นถึงศาสดาเจ้าลัทธิแล้วยังไปพ่ายแพ้ต่อสาวกน้อยๆของพระสมณะโคดมได้ลัทธิของท่านก็จะต้องถึงแก่การอวสานอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านให้สาวกคนใดคนหนึ่งไปโต้แทนแม้จะแพ้ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อหมู่คณะแต่อย่างใดดำริชนี้แล้วท่านก็สั่งให้บรรดาสาวกประชุมกันเลือกตัวแทนไปโต้กับสาวกของพระสมณะโคดมหลังจากพิจารณาคัดเลือกกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลานานเสียงส่วนมากก็เห็นควรให้สาวกหนุ่มคนหนึ่งชื่อสุรเมธะเป็นผู้แทนตนเข้าโตวาทีกับฝ่ายพุทธบริษัทสุรเมธะเป็นบุตรของพราหมณ์มหาสารคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์สำเร็จการศึกษาจากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาหลังจากกลับบ้านตักกศิลามาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้สนใจศึกษาลัทธิและศาสนาต่างๆอยู่เป็นเวลานานแต่ไม่รู้สึกพอใจต่อลัทธิศาสนาใดต่อมาเขาได้รู้จักกับลัทธิของศาสนาสนใจและรู้สึกพอใจมากจึงได้มอบตนเป็นศิษย์ความเป็นผู้วุสูตรและความเก่งกล้าสามารถในเชิงวาทะของเขาทำให้เขากลายเป็นสาวกชั้นนำของท่านสัญชัยและก็เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างสูงของบรรดาสาวกทั่วไปแม้ว่าอายุของเขาจะยังน้อยก็ตามเมื่อเลือกได้ตัวแทนที่เหมาะสมแล้วท่านสัญชัยเวรัตบุตรก็ส่งทูตมาเจรจาท้าโตวาทีกับพระเรวัตะทันทีฝ่ายพระเรวัตะและพุทธบริษัทซึ่งได้ทราบข่าวมาล่วงหน้าแล้วก็ตกลงรับทันทีแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าขอให้ฝ่ายสัญชัยมาโตวาทีที่พระเวรุวรรณารามฝ่ายสัญชัยก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใด
พราะเชื่อในความรู้ความสามารถของผู้แทนฝ่ายตนว่าโต้ที่ไหนที่ไหนก็อาจจะเอาชนะได้ทั้งนั้นเมื่อตกลงวันเวลากันแล้วก็มีการตีกองปราบประกาศไปทั่วกรุงราชคฤห์ว่าสุรเมธะผู้แทนฝ่ายสังชัยจะโต้วาทีกับพระเรวัตตะผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทที่พระเวรุวรรณารามในวันนั้นเวลานั้นประชาชนได้ฟังประกาศแล้วต่างก็ตื่นเต้นยินดีคอยวันโต้วาทีด้วยความกระหายในที่สุดวันอันสำคัญยิ่งนั้นก็มาถึงธรรมศาลาอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเวรุวันเต็มแน่นไปด้วยนักบวชทุกลัทธิศาสนาและประชาชนทุกชั้นวรรณะที่ล้นหลามจากธรรมศาลาออกไปนั่งอยู่ตามร่มไม้รอบๆธรรมศาลาก็มากเมื่อได้เวลาพระเรวัตเถระก็ก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์เผชิญหน้ากับหนุ่มสุรเมธะโดยการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายเทวมิตรอุบาสกเองก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการโต้วาทีวันนั้นแต่กฎกติกาต่างๆก็คงเป็นแบบเดียวกับที่เคยใช้มาแล้วในคราวโต้วาทีกับนิครนในฐานะที่พระเรวัตเป็นเจ้าของถิ่นจึงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถามปัญหาก่อนท่านสุรเมธะผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากประธานกล่าวแนะนำตัวจบลงแล้วก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าเองมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิของท่านน้อยมากฉะนั้นการโต้วาทีวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ลัทธิของท่านเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานั้นได้ทราบว่าลัทธิของท่านเป็นอเยยวาทคือถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่บุคคลไม่พึงรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบความจริงแท้เป็นสิ่งที่บุคคลรู้ไม่ได้สิ่งที่บุคคลรู้ได้ไม่ใช่ความจริงแท้ท่านพอจะเข้าใจหรือยังข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจพระเถระตอบรู้สึกว่าลัทธิของท่านมีอรรถะอันสุขุมลุ่มลึกมากและผิดแผกแตกต่างจากลัทธิอื่นๆเกือบจะตรงกันข้ามทีเดียวเพราะลัทธิอื่นๆถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ดีละท่านผู้เจริญสุรเมธะพูดยิ้มด้วยความหวังว่าจะชนะแม้แต่ศาสนาของท่านก็ยังถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วพระเถระตอบและเราก็ถือว่าการรู้ความจริงเป็นหลักสำคัญที่สุดของศาสนาเราข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันความจริงบางอย่างที่ท่านว่าท่านเชื่ออย่างแน่นอนแก่ข้าพเจ้าโปรดยกตัวอย่างความจริงง่ายๆที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้พระเถระนั่งนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยิบเอาชายจีวรของตนขึ้นมาชูไว้เบื้องหน้าแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุผ้านี้สีอะไรผ้านั้นจะเป็นสีอะไรอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ทราบสุรเมธะตอบอย่างไว้รวดรายตามลัทธิของตนอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าสีที่แท้จริงของผ้านั้นคืออะไรคำตอบอันมีชั้นเชิงของเขายังความพอใจให้เกิดแก่บรรดาสาวกของสัญชัยเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้พุทธบริษัทเกิดความอึดอัดใจอย่างมากรู้สึกว่าสุรเมธะเป็นคนเจ้าคาลมและมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเอาชนะได้ไม่ง่ายเลยท่านตอบได้ดีมากสุรเมธะพระเถระกล่าวชมเชยเอาเถอะถึงท่านจะไม่ทราบว่าสีที่แท้จริงของผ้านี้คืออะไรข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านต้องเห็นผ้านี้แน่ๆเพราะท่านมีจักษุทั้งคู่บริบูรณ์ดีและสีของผ้าผืนนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คงปรากฏแก่สายตาของท่านแน่ๆข้าพเจ้าไม่ต้องการทราบสีที่แท้จริงของผ้าผืนนี้ดอกต้องการทราบเฉพาะชื่อของสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้เท่านั้นแต่เอาเถอะถ้าท่านยังไม่อยากจะตอบข้าพเจ้าก็จะขอถามคนอื่นๆลองดูก่อนพระเถระชูชายจีวรไปยังกลุ่มคนฟังแล้วก็ถามว่า
สีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรสีเหลืองคล้ำอุบาสกสองสามคนตอบขึ้นพร้อมกันพระเถระได้หันไปทางสุรเมธะแล้วกล่าวขึ้นด้วยคำถามข้อเดียวกันว่าสีเท่าที่ปรากฏแก่สายตาของท่านเวลานี้คือสีอะไรข้าพเจ้าไม่ตอบสุรเมธะตอบยืนยันแบบเดิมแม้คนอื่นจะตอบว่าสีเหลืองคล้ำแต่เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของเขาเท่านั้นถ้าท่านเอาให้คนอื่นๆดูอาจจะมีบางคนที่เห็นเป็นสีดำสีแดงสีเหลืองบริสุทธิ์และสีอื่นๆอีกถ้าท่านเอาให้ม้าดูม้าอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งควายอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งวัวอาจจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งแพะอาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งก็เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีใครทราบได้ว่าสีที่แท้จริงของมันคืออะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตอบท่านว่าไม่ทราบคำตอบอันแพรวเต็มไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดของสุรเมธะถึงกับทำให้พระเรวัตเถระนิ่งอึ้งไปทีเดียวท่านเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ซึ่งจะเอาชนะง่ายๆอย่างพวกนิครนไม่ได้เสียแล้วท่านคิดว่าบางทีตัวอย่างชายจีวรที่ท่านยกมาถามอาจจะเป็นตัวอย่างไม่เหมาะสมมีช่องโหว่สำหรับให้คู่ต่อสู้หลบหลีกได้เพื่อจะให้ตัวอย่างที่รัดกุมสำหรับผูกมัดรัดตัวคู่ต่อสู้ให้กระชับยิ่งขึ้นท่านจึงถามว่าท่านสุรเมธะที่ท่านปฏิเสธว่าไม่รู้จักสีของชายจีวรนั้นนับว่าชอบแล้วแต่ท่านคงจะยอมรับว่าบุรุษที่ชื่อว่าสุรเมธะสาวกผู้มีชื่อของท่านสัญชัยมีอยู่และเวลานี้กำลังนั่งอยู่บนธรรมาสน์สนทนากับข้าพเจ้าอยู่ท่านจะกล้าปฏิเสธตัวท่านเองหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีอยู่หรือไม่คำตอบของสุรเมธะทำให้ประชาชนหัวเราะครื่นด้วยความพอใจแต่ก็มีประชาชนบางคนที่ไม่พอใจต่อคำตอบของเขาเห็นว่าเขาเล่นลิ้นเพื่อชักนำให้คู่ต่อสู้หัวเสียมากกว่าที่จะเป็นการสนทนาโต้ตอบกันอย่างมีสาระเป็นอันว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคือใครพระเถระย้ำถามอีกข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นอะไรแน่สำหรับคนอื่นข้าพเจ้าอาจจะเป็นชายหนุ่มชื่อสุรเมธะสาวกของศาสดาสัญชัยแต่สำหรับคนอื่นๆหรือสัตว์อื่นๆอาจจะเห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างอื่นไปอีกข้าพเจ้าเลยไม่รู้ว่าข้าพเจ้าตัวจริงเป็นอะไรแน่เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าเคยนอนหลับฝันไปว่าข้าพเจ้าเป็นนกจับอยู่บนต้นไม้บินฉวัดเฉวียนไปมาในอากาศกับเพื่อนนกทั้งหลายอย่างมีความสุขกินผลไม้บนต้นไม้และร้องเพลงอย่างสุขสำราญใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่มีความคิดเลยแม้แต่น้อยว่าข้าพเจ้า

เสียงดังกึกก้องอารามพวกสาวกของสังชัยต่างหันไปยิ้มมองดูกันอย่างเต็มไปด้วยความหวังตรงกันข้ามกับชาวพุทธซึ่งจ้องดูผู้แทนฝ่ายตนด้วยใบหน้าแสดงความกังวลใจยิ่ง

ท่านสุรเมธะพระเถระกล่าวขึ้นหลังจากนั่งคิดหาวิธีผูกมัดคู่ต่อสู้ให้อยู่มือเป็นเวลานานพอสมควรเท่าที่ข้าพเจ้าฟังท่านมาก็พอจะจับใจความได้ว่าท่านไม่ยอมเชื่อว่าคนเราจะรู้ความจริงได้แม้ท่านเห็นด้วยตาของท่านเองท่านก็ยังไม่เชื่อว่าตาของท่านจะรายงานความจริงให้ท่านทราบอย่างนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วท่านผู้เจริญสุรเมธะตอบไม่เฉพาะตาเท่านั้นที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อแม้แต่เสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้ดมรสที่ลิ้นได้ลิ้มสัมผัสที่กายถูกต้องและอารมณ์ที่ใจคิดข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันข้าพเจ้าถือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยังเป็นสิ่งที่ไว้วางใจไม่ได้เพราะบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็รายงานผิดๆให้เราทราบยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไปยืนตรงกลางถนนสายยาวๆแห่งกรุงราชคฤห์ท่านจะเห็นว่าถนนตรงที่ท่านยืนกว้างใหญ่แต่เมื่อท่านมองตามถนนไปข้างหน้าท่านจะเห็นว่าถนนแคบลงแคบลงจนกระทั่งข้างทั้งสองไปบรรจบกันจนดูเป็นถนนปิดตายท่านเชื่อหรือไม่ว่าถนนเป็นอย่างนั้นจริงที่ท่านเห็นด้วยตาข้าพเจ้าไม่เชื่อพระเรวตะตอบพลางนึกชมเชยอุปมาอุปไมยอัญชันฉลาดของคู่ต่อสู้ถูกแล้วท่านผู้เจริญตามความเป็นจริงนั้นถนนย่อมมีความกว้างเท่ากันทั้งที่ที่ท่านยืนอยู่ทั้งที่ปลายถนนหาได้สอบลงสอบลงจนสองข้างจดกันเป็นปลายถนนตันอย่างที่ตาของท่านรายงานให้ท่านทราบไม่เพราะถ้าถนนเป็นอย่างที่ตาท่านรายงานให้ทราบถนนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นอาคารบ้านเรือนสองข้างถนนที่อยู่ใกล้ๆท่านดูใหญ่โตกว้างขวางดีเป็นปกติแต่ยิ่งห่างออกไปอาคารบ้านเรือนก็ดูยิ่งเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งติดกับพื้นดินถ้าอาคารบ้านเรือนเล็กลงจริงตามที่ท่านเห็นอาคารเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์คนย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้แต่ความเป็นจริงอาคารเหล่านั้นย่อมมีขนาดเท่ากับอาคารซึ่งอยู่ใกล้ๆท่านท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าตาของท่านรายงานความจริงให้ท่านทราบเมื่อตาเป็นของเชื่อไม่ได้หูจมูกลิ้นกายใจจะเชื่อได้อย่างไรพระเถระเห็นว่าสุรเมธะเป็นผู้เชื่อมั่นในทัศนะของตนเพราะยังมีวิธีการอธิบายด้วยอุปมาอุปไมยอันฉลาดสามารถชักนำให้คนเห็นตามได้เป็นอย่างดีถ้าจะขืนปล่อยเวลาให้เขาอธิบายเนิ่นนานออกไปท่านอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบยิ่งขึ้นทางที่ถูกท่านควรจะหยิบยกเอาคำอธิบายของคู่ต่อสู้นั้นเองมาเป็นเครื่องมือผูกมัดเขาให้จนมุมเพราะเท่าที่เขาอธิบายมาก็ปรากฏว่าเขาได้ทิ้งช่องโหว่ไว้พอที่จะเข้าโจมตีได้ท่านจึงพูดขึ้นว่าท่านสุรเมธะผู้มีอายุคำอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยของท่านทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจทัศนะของท่านได้แจ่มแจ้งขึ้นมากเมื่อสักครู่มานี้ท่านอธิบายว่าท่านไม่เชื่อตาของท่านเพราะตาของท่านไม่รายงานความจริงให้ท่านทราบตัวอย่างเช่นถนนยาวๆซึ่งมีความกว้างเท่ากันตลอดจะดูกว้างเฉพาะตรงที่เรายืนอยู่แต่จะดูสอบลงสอบลงจนกระทั่งทั้งสองข้างจดกันในระยะไกลออกไปภาพที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพลวงไม่ใช่ของจริงใช่หรือไม่ใช่สิท่านผู้เจริญสุรเมธะยืนยันข้าพเจ้าก็ได้อธิบายแล้วแต่ความจริงมีอยู่ว่าปลายทั้งสองข้างของถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันใช่หรือไม่ใช่แล้วสุรเมธะตอบด้วยท่าทางและซุ้มเสียงแสดงความลัง

เดท่านรู้ได้อย่างไรว่าถนนนั้นมีความกว้างเท่ากันตลอดข้าพเจ้าอาจพิสูจน์ได้ด้วยการเดินไปตามถนนนั้นจนตลอดสายเมื่อเดินไปถึงที่สุดแล้วข้าพเจ้าและทุกๆคนก็จะพบว่าปลายถนนมีความกว้างเท่ากับต้นถนนหาได้สอบดังที่ตาเรารายงานให้ทราบไหมเอาละท่านผู้มีอายุพระเถระกล่าวอย่างหนักแน่นด้วยความหวังข้าพเจ้าอยากจะขอให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ต้นถนนกว้างปลายถนนแคบจนติดกันตามที่ท่านเห็นนั้นเป็นภาพมายาไม่ใช่ของจริงความจริงมีอยู่ว่าถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดใช่หรือไม่ใช่สุรเมธะยืนยันอีกครั้งหนึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายพระเถระหันไปประกาศแก่คนฟังโปรดจำคำยืนยันของท่านสุรเมธะไว้ด้วยเพื่อเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าท่านสุรเมธะประกาศว่าภาพถนนที่เรียวเล็กลงตามที่ตาเห็นนั้นเป็นภาพมายาความจริงถนนมีความกว้างเท่ากันตลอดสายพระเถระหันไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุรเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทำให้สุรเมธะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้ด้วยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสัญชัยอย่างชัดๆถ้าจะปฏิเสธก็จะต้องเป็นการปฏิเสธคำพูดของตนเองซึ่งได้ยืนยันไปแล้วและพระเรวัตตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุรเมธะก็ได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัว

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไป

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: บสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุมารจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมุ่นสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

คนผู้ไทยเหล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมงมื้อนี้นำเสนอเป็นตอนที่2บักเสียงเมงตอนล้างไส้เอาขี้ไก่ออกก่อนที่สิ้นลำเหล่านิทานเป็นธรรมเนียมของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ต้องกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องสก้อนโดยเฉพาะผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังพี่น้องที่ส่งนิทานส่งอีเมลส่งหนังสือต่างๆมาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้มีความรู้สืบค้นหาความรู้นำมาเล่าให้พี่น้องฟังกราบขอบพระคุณไปทางอาจารย์วรรณาชัยรบจากสกลนครส่งผ่านนิทานมาทางน้องจ๋าจารุวรรณขอบพระคุณไปทางคุณพ่อประยูนพงพิษคุณพ่อคำสอนกาแก้วคุณพ่อดาเนียนขวัญทินวันสิสเตอร์อมพรแสนเมืองสิสเตอร์พัชรีจำปาราชสื่อโกแรตพมสาขาณสกลนครตลอดจนน้องจ๊ะเอ๋ทางหนองห้างกาฬสินธุ์และอีเมลทุกฉบับที่ส่งถึงนุ่มน้อยคนผู้ไทยบอกว่าสิเป็นทาง webmaster@nbkradio.comwebmaster@napo-radio.com นะครับขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้

พี่น้องครับหลังจากที่นางปีกับมื่นดันผู้เกื้อเป็นแม่กระแดงได้คลอดลูกออกมาแล้วเราก็ตั้งซื้อว่าเสี่ยงเมียงนับตั้งแต่มื่นนั้นเป็นต้นมาก็เลี้ยงดูลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนอย่างดีแพงกระดักกระดอแพงกระดกกระแดกทุกอย่างโอ้ยกว่าสิได้ลูกไส้มาบ่แม่นธรรมดาได้เสี่ยงเอ้ยเพิ่นว่ากระซิบให้นุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยงอย่างดีเพิ่นว่าจากมื้อนั้นเป็นต้นมานะครับสองผัวเมียกับฟูมฟักดูแลเลี้ยงยำข้าวปอนแต่ก่อนนี่กินข้าวมกด้วยเนาะกว่าสิใหญ่ได้นี่สิกินข้าวแต่ละเทื่อนี่ยะแต่แท้ต้องไปหาใบตองต้องไปหาใบกล้วยมายำข้าวจนละเอียดปอนปัดหอมแท้ๆได้เนาะเวลามกเสร็จเรียบร้อยครับเป็นผู้ใหญ่ก็อยากกินน้ำพุ่นแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยดอกว่าอยากญาติท่อนน้องกินพุ่นละคุณมือนี่โอ้ยสะดวกสบายเสียแต่เงินเป็นบ่แม่ใหญ่เอ้ยมันความเจ้ากันละเราอ่ะเนาะบ่มีไผยำเขาปอนลุแล้วคุณมือนี่เนาะเสียเวลาเพิ่นว่าบักเมียงกินเขาปอนตั้งแต่น้อยจนตอนนี้อายุได้7ขวบแล้วพี่น้องไต่งานก็ได้ไปตั้งน้ำในบักลาก็ได้แล้ว พ่อได้7ขวบพี่น้องสองผัวเมียนั่งปีกับมื่นดันก็ผัดท้ององล่ององล่องขึ้นมาอีกล่ะได้ลูกน้อยแล้วบาดนี้เนาะหมายความว่าบักเมียงสิได้น้องล่ะบาดนี้เนาะบ่ช้าไม่นานไม่ช้าไม่นานก็คลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องบาดนี้เนาะพอได้ลูกชายออกมาพอแม่ก็ไปเอ็ดให้เอ็ดหน้าแล้วสวงนี้ก็ดำให้ดำหน้านี่แล้วไปหาขอกามานำลูกก็ให้นำค้อนไปนำก็ได้บักเมียงนี่ละมาคอยเบิ่งน้องเมียงเมียงแม่สิกมัดอู้ไว้ในต้นไม้นี่เด้อเจ้าไก่อู้เด้อลูกเด้อคักขนาดบักซิ่งเมียงกะครับครับครับบางมือก็มีได้เอาไปหน้านำเพราะว่าเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนแล้วไปคือสิมีฝนตกห่ำเพิ่นว่าฝนตกน้อยๆฝนตกไปปล่อยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยห้องฝนตกห่ำมือใดที่มิได้เอาไปพ่อกับแม่ก็ให้บักเมียงนี่ละเป็นคนเบิ่งน้องไก่จบเจอเด้อลูกเด้อเบิ่งน้องจบเจอเด้อเมียงเด้อบักเมียงกะเอ็ดนาทีของลูกไส้กกที่ดีพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจแล้วโอ้ยมันได้หยอนขนาดพากันหยองพี่น้องเสียงเมียงนี่ฮู้ดังฮดปึ้ง พ่อแม่หยองเท่าใดนะพ่อไปนาพ่อจะเอาหมักขี้โพนมาฝากนะเพิ่นว่าเอาแบบสุกๆนะพ่อเด้อเพิ่นว่าเดี๋ยวมาตำนี่เพิ่นว่าเอ็ดเมียงนี่ ไม่ใหญ่โอ้ยค่อยลืมเมื่อแล้วหมักขี้โพนท่านเพิ่นว่ามือหนึ่งพ่อแม่ไปนาให้บักเมียงเลี้ยงหนองคือเก่าพี่น้องครับน้องกำลังหยางแล้วบาดนี้เนาะก็พากันเล่นขี้ดินขี้ฝุ่นตามธรรมดาของเด็กน้อยบ่แม่นเล่นธรรมดาได้บางเถื่อก็ได้เพิ่นว่าไม่ใครเฮ็ดหยังให้น้องอย่าเกือกขี้ดินอย่าเกือกขี้ดินเพิ่นว่าเกือกขี้ดินยังบ่พอไปเกือกขี้ต้มน้ำเป็ดไก่ก็มีนี่แล้วแถวนั้นเป็ดไก่ขี้เพิ่นก็บ่ได้ฮู้จักแล้วเนาะเล่นขี้ดินขี้ดอนเกือกขี้โต๊ะขี้ต้มสุดท้ายก็ไปเกือกทั้งขี้ไก่นวดนำเพิ่นว่าขี้หมาก็มีบัดนี้เหลือแต่ขี้แมวเนาะเราบ่ได้เลี้ยงไว้เด็กน้อยลูกเกือกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่บ่แม่นดำธรรมดาครับดำปี๋ดำปี๋บ่แม่นดำปึ๊ดได้แล้วก็ไม่ใช่ดำมาหึงมาหืดด้วยดำจบจือสกปรกกระดักกระดอพี่น้องบ่แม่นสกปรกธรรมดาต่างพากันเล่นอย่างสนุกสนานแล้วอายกับน้องเด็กน้อยเล่นแล้วก็กินมีหยังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายมากกะนั่งตากะนักละว่าขนาดผู้ใหญ่ก็ยังอยากนอนกระเสือนว่าเด็กน้อยเพิ่นว่าบ่ได้อาบน้ำอาบท้าให้น้องดอกเสียงเมียงก็บ่อาบเพิ่นว่า
อยู่เล่นเป็นหมู่มันก็ดีแล้วสิอาบให้มันเฮ็ดหยังเพิ่นว่าย่ามื้อแรกแม่ก็มาจมแล้วแม่ก็ได้โอ้ยเมียงเอ๋ยเจ้าคือมีอาบน้ําอาบทาให้น้องแน่เบิ่งดูสกปรกปานนี้โอ้ยอาบน้ําอาบทาแล้วจังมานอนเด้อลูกเด้อมื้อหน้าย่าได้พอกับแม่ไปหน้าหันคันแม่นเล่นขี้ดินเปื้อนขี้เหนียวเปื้อนขี้เป็ดขี้ไก่แบบนี้อย่าลืมเด้อเมียงเด้อต้องอาบน้ําให้สะอาดได้อาบน้ําให้น้องแน่คันน้องเลอะแบบนี้ต้องอาบน้ำต้องล้างน้องให้สะอาดให้เกงทุกซอกทุกมุมเด้อเมงเด้อเอาแบบนั้นบ่แม่เพิ่นว่าเอาแบบนั้นบ่พอเออเจ้าจังสิเป็นคนเหมือนว่าเมงก็จำไว้แล้วอยากเป็นคนเนาะมือหน้าพอกับแม่กับไปหน้าคือเก่าพี่น้องบักเมียงก็เลี้ยงน้องดูแลคือเก่าละแล้วก็เล่นกับน้องจนเลอะเทอะสกปรกน้องยิบขี้ไก่ไปกินกินก็กินเถอะแล้วเขาจังล้างเพิ่นว่าจับขี้หมาขึ้นมาย้ำย้ำก็ย้ำเถอะแล้วจังล้างจากแปรงฟันเพิ่นว่าบักเมียงรับปากพ่อแม่แล้วว่าคันน้องสกปรกต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้เกียงหลังจากนั้นเล่นพ่อเมื่อยแล้วพี่น้องก็พาน้องไปอาบน้ำทูขี้ไข่ขี้ตอออกจบเจือผู้น้ำก็น้ำคลองหน้าเฮือนละวิทย์น้ำล้างน้องล้างตัวเองอาบน้ำโอ้ยมีความสุขเด้เพิ่นว่าน้ำก็ไหลปานนี่น้ำก็สะอาดปานนี่ล้างจนเกียงทูจนบ่ขี้ไข่สิบ่มีออกเมิดพุ่นล่ะย้อนว่าน้องกินขี้ไก่เข้าไปในท้องย้อนว่าน้องย้ำขี้หมาอยู่ในปากมันสิมีโอกาสกืนปลึดปลึดเข้าไปในท้องบ้าบ่ได้แล้วทั้งในท้องมันต้องสกปรกเพิ่นว่าก็เลยเอามีดมาปาดท้องน้องเอาใส่ออกมาปีนออกมาล้างล้างใส่เอาขี้ไก่ออกเอาขี้หมาออกเอาขี้ดินขี้ดอนที่มันอยู่ในท้องน้องออกให้หมดจัดการเรียบร้อยกระยัดใส่เข้าไปไว้ในท้องน้องคือเก่าไปไปน้องเอ้ยอย่าปากอย่าตีงเด้ออย่าให้เด้อน้องเด้ออืมเอาน้องมานอนไว้ในอู่เอาผ้าปกแล้วก็นอนขาไกวห่างไกวอู่ถ้าแม่กลับมาจากนาอย่างสบายอารมณ์คักคักๆน้องนี่บ่ปากบ่ตีงเลยเพิ่นว่าอะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับThank you.

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้ต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้ในกระตุนกระตู่ครับใช้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากใบหวานสนน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำ3ส่วนผสมทำให้เกิดมีกลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นและที่สำคัญแล้วอีกประการครับยังบำรุงผิวไม่แห้งกร้านได้เป็นอย่างดีเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำด้วยสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางทางแต่แห่ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย0813800359กราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระเถิงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งที่เคารพนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลูกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวันนี้มาพร้อมกับแดดที่เริ่มแผดกล้ามาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะอีเมเนาะทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่า22กันยายนมื้อนี้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่แต่ว่าสิมาตอนบ่ายตอนแรงหรือตอนเลิกก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆช่วงนี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วสักผ้าห่มผ้าปกได้สบายแล้วอีเมเอ้ยอ่ะนะครับส่งเพลงมวลๆให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเราก่อนนะครับ

พี่น้องครับคุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการคนจนของเราเป็นได้ผ่านอยู่บ่อีเมลเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาโอ้ยบัตรสวัสดิการคนจนนี่หลายคนก็สละสิทธิ์หลายคนก็มีไปเอ็ดเอาได้มันยุ่งมันยากว่าซั่นเด้อพี่น้องครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนี้เด้ออีเมลเด้อสิทธิประโยชน์ที่ใช้ก็คือเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันของเราเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคซึ่งก็สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้ทั้งที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการรายเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ด้วยเด้ออีเมลเด้อผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้หรือบัตรคนจนในปีนี้นะครับหรือผู้ที่สมัครใหม่จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อสามารถรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ซึ่งพี่น้องก็สามารถทำได้2รูปแบบครับแบบที่1เด้อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิด G Wallet เพื่อใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหากผ่านสิทธิ์ก็ประสงค์จะเลือกใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดให้เรียบร้อยมันจะมีคำว่า E-KCY E-KCY เด้อส่วนที่2พี่น้องที่เอ็ดมีเป็นอีโฟอีเมเอ็ดมีเป็นเนาะไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ธนาคาร5ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ธนาคารนี้เด้อไปยืนไปขอให้เขาเฮ็ดให้เนาะไซเนเลอร์วันที่ถ้าใดมาแล้วอันนี้1ตุลาคมก็จะเริ่มใช้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดอันนี้80บาทต่อคนต่อ3เดือนนอกจากนั้นก็มีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้ในระบบขนส่ง8ประเภทรถองค์กรขนส่งมวลชนที่กรุงเทพหรือกสมกรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดยังมีเรื่องของรถไฟรถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบกสและรถเอกชนตลอดจนรถ2แถวรับจ้างหรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถนะครับอันนี้สำหรับใช้เป็นค่าโดยสารส่วนเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้านะครับอันนี้ก็อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทที่เหลือก็ผู้ใช้สิทธิ์ชำระเองอันนี้เพิ่นประกาศมาแล้วได้อีเมลเอ้ยอ่ะอันนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฟาวเดอร์ฟาวเดอร์มื้อนี้วันที่22แล้วได้วันที่1ตุลาคมเขาจะเริ่มใช้แล้วใครที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ฟาวไปยืนยันได้อย่าเสียเตเว้ยได้เสียสิทธิ์ได้เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของเรานั่นเองนะครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ท่าเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทื่อครับ3เทื่อนวดแข้งนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบนึงละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ํานะครับก่อนอาบน้ํานี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะเอ็ดวีเอ็ดงานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทื่อนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทื่อในการสกัดแต่ละเทื่อต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาต่ออีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะได้มันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางก็โกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากกับคึดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถึกรถส่วนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้วว่ามาทาเอ๊มันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันอ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นแนวนี้เอาปงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพลินนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกกันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยเด้สิแพงในจังน้อยสองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้แห่นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะจักซั่นล่ะ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงไปยังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกโมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวันสามแยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไฝต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบวานสนหรือใบพระพลึงผสมด้วยน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำจึงมีกลิ่นหอมที่โมต้องใส่สารแต่งกลิ่นกลิ่นคล้ายน้ำมันมวยและที่สำคัญแล้วบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปขวดละ50บาทขนาด30กรัมครับและก็ขนาด30มิลลิลิตรสำหรับชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่สั่งทาง Lazada ก็ได้อันนี้ก็เก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว265วันครับเหลืออีกเพียง100วันก็จะถึงวันสิ้นปีหรืออีกเพียง100วันจะถึงวันสิ้นปีขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของแต่ละท่านที่ทำให้ผ่าน265วันมาได้อีก100วันจะเป็นวันของเราหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระและสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาเดออีเมเดอร์นะครับเฮาสิมีอายุฮอด100วันหรือไม่นะครับใน100วันนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่จากนาทีนี้เป็นต้นไปสำหรับพี่น้องคริสตชนของเราก็ฝากไว้ในพระเมตตาของพระนะครับพี่น้องครับวันนี้22กันยายนมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตคืออย่างแน่22กันยายนวันนี้เมื่อปี2543องค์กรต่างๆได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันปลอดรถสากลครับซึ่งวันปลอดรถสากลนี้มีการรณรงค์กันทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยของเฮานำโดยเริ่มมีการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2501ในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่อมาก็ได้ขยายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกการรณรงค์นี้ก็มุ่งหวังให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและจักรยานเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนนอันส่งผลให้การลดปัญหามลพิษทางอากาศรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับอันนี้ก็เมื่อปี2501เขามีการลดเรื่องของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงแต่ว่าคู่มือนี้ลดหรือเปล่านะครับรถโดยสารนับวันหายากโดยสารหาลำบากเพราะว่าต่างก็เจ๊งกันไปแถบๆเพราะหนึ่งละการระบบสัมปทานรถมันชนกันกับสายสั้นรถยนต์ที่วิ่งระยะใกล้ๆก็เลยหายไปทีละคัน2คันทีละปี2ปีแล้วก็ปีนี้ก็จะมีการเรียกว่ามีการขายรถยนต์กระหน่ำขึ้นกระหน่ำขึ้นทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมทั้งรถไฟฟ้าด้วยหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นวันปลอดภัยรถสากลจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้ในอดีตนำมาเล่าให้ฟังครับวันที่22กันยายนเมื่อปี2431กรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเปิดบริการรถรางขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียด้วยนะครับ
โดยขณะนั้นยังใช้ม้า8ตัวแยกเป็น2พวงพวงละ4ตัวหมายถึง2ข้างนะครับข้างละ4ตัวลากรถให้วิ่งไปตามรางต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้กำลังไฟฟ้าในปีพุทธศักราช2437ก็ถือว่าประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าวิ่งก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายเมืองในยุโรปนะครับแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยก็ต้องไปดูงานที่ญี่ปุ่นละญี่ปุ่นไปไวกว่านะครับเพราะเราเริ่มต้นมาจากม้า8ตัวนั่นเองมันถึงช้าหรืออย่างไรครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนี้22กันยายนปีพุทธศักราช2495ครั้งนั้นเป็นวันเกิดของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรบุตรของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์และก็หม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยาหรือณถลางนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทด้านปรัชญาทางการเมืองและก็เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2520และปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2522แล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี2523ถึง2539เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่6ในปี2539และปี2544และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันเป็นประธานกรรมการมูลนิธิจุมกฏพันทิพย์นะครับอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอบคุณข่าวที่นำมาฝากมื้อนี้ครับขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงและก็เฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลและก็ขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพมาติดตามเรื่องของข่าวในวันนี้ที่นำมาฝากเริ่มต้นกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นเลอบานเฮานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมื้อนี้แต่170ของพื้นที่ครับโดยตกหนักที่บริเวณจังหวัด101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็อยู่ที่10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงเด้อมื้อนี้ส่วนอีก7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่23ถึง27ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นข่าวก็บอกไปนั้นได้170ถึง180ของพื้นที่อ้อนึกว่าสิเมิดฝนล่ะยังมาอีได้อีเมลเอ้ยฝนฟ้าคะนองจะหนักขึ้น170ถึง180ของพื้นที่ความเร็วของลมก็ทรงๆเหมือนนี้ครับ10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงอันนี้ก็นำมาฝากเป็นการเตรียมตัวพบกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในแต่ละมื้อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวคาทอลิกของเราครับวันนี้ที่เพจอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงวันนี้ก็ได้โพสต์สารวันเยาวชนแห่งชาติโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีซึ่งก็วันเยาวชนแห่งชาติก็คือวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับถึงลูกๆเยาวชนความว่าลูกๆเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันอาทิตย์ที่20กันยายนปีนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติพระศาสนาจักรให้ความสำคัญกับลูกๆเยาวชนเสมอมาดังปรากฏในเอกสารหลายฉบับของพระศาสนาจักรสากลหรือเอกสารของสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชียพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้เขียนสารถึงลูกๆเยาวชนในโอกาสวันเยาวชนโลกของปีนี้ว่าวันเยาวชนโลกไม่ใช่เพียงเพื่อรวมตัวกันแต่เพื่อยืนยันว่าลูกๆคือปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนาจักรพระองค์เลือกหัวข้อท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานให้เราด้วยเพราะท่านอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วจากบทพระวรสารท่านนักบุญยอนบทที่15ข้อที่27เป็นการเชิญชวนให้เยาวชนเป็นพยานแห่งความเชื่อซึ่งมีกำเนิดมาจากเรามีมิตรภาพกับพระเยซูเจ้าได้พบปะมีประสบการณ์แห่งรักกับพระองค์ลูกๆเยาวชนนอกจากได้รับเรียกให้เป็นพยานแห่งความเชื่อแล้วลูกๆยังได้รับเรียกให้เป็นผู้สร้างสันติในสังคมซึ่งโลกเวลานี้ต้องการมากเยาวชนจะเป็นดั่งผู้สร้างสะพานเพื่อนำความรู้ความเมตตาความเห็นใจไปยังเพื่อนๆพี่น้องที่ยากจนผู้อยู่ข้างชายขอบของสังคมผู้อยู่ชายขอบของสังคมผู้ที่มีความทุกข์
ึ่งทุกวันนี้นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละคือการเรียนแบบพระเยซูเจ้าเป็นชีวิตที่อุทิศตนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่ตนเองความสุขของลูกๆจะต้องมาจากการให้มากกว่าการเป็นผู้รับทุกวันนี้พระศาสนาจักรเชื้อเชิญให้เราเป็นศิษย์ธรรมทูตเราทุกคนสามารถเป็นผู้ประกาศข่าวดีได้ด้วยความเป็นเยาวชนที่มีพลังคือการดำเนินชีวิตเป็นคริสเตียนอย่างดีกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ดีและกล้าหาญที่จะเล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าให้คนอื่นฟังกล้าที่จะออกจากความสะดวกสบายเพื่อเป็นประจักษ์พยานรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องในสังคมขอพระแม่มารีมารดาของชาวเราเสนอวิงวอนเพื่อลูกๆเยาวชนจะสามารถดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในทุกๆที่และปลอดภัยจากพยันตรายทั้งกายและวิญญาณขอให้ลูกๆจงชนะความชั่วด้วยความดีและอย่าท้อถอยเมื่อเผชิญอุปสรรคขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพระพรบรรดาเยาวชนเสมอพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนคารวาสแผนกเยาวชนนะครับอันนี้ก็นำมาฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเรานอกเหนือจากเรื่องของข่าวคาทอลิกเกี่ยวกับเยาวชนแล้วมูลนี้นะครับสกลนครของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับเยาวชนด้วยกันนะครับเดี๋ยวนำพาคุณผู้ฟังไปที่สกลนครของเราเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมก็บอกว่าที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฝ่หาสันติโดยมีนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือดย.จังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของตนเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสร้างสรรค์ทั้งนี้ทางด้านนายพิชิตสนั่นเอื้อผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53ก็กล่าวรายงานว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาแบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปัจจุบันมีนักเรียน602คนโดยโรงเรียนมีความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างสรรค์พี่น้องครับภายในกิจกรรมก็มีกิจกรรมสำคัญก็คือการแสดงของนักเรียนการกล่าวคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทยการเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนรวมไปถึงพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดสกลนครประจำปี2569มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น33คนประกอบไปด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53หรือ53จำนวน5คนโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา4คนโรงเรียนธรรมบวรวิทยา4คนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม4คนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3คนโรงเรียนหนองหานหลวงศึกษา3คนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา2คนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส1คนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม1คนโรงเรียนบ้านยางล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์1คนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล1คนโรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา1คนนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร2คน
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร1คนและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร1คนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปีนี้นับเป็นอีก1กิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอันจะนำไปสู่การเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบและร่วมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุขตลอดไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนของเราเรื่องของเยาวชนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับ27เยาวชนไทยอันนี้พาดหัวข่าวครับมีการทดลองเครื่องมือสนามจริงเตรียมพร้อมลุยศึก World Skill เซี่ยงไฮ้2026นู้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับรายละเอียดของข่าวก็บอกว่า27เยาวชนไทยตัวแทนประเทศ22สาขาก็เตรียมพร้อมสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ก็เป็นการทดลองเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ในสนามแข่งขันจริงณนครเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่ระบบและสภาพแวดล้อมก่อนลงสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการพร้อมชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจด้วยนะครับโดยนางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็บอกว่าวันที่21กันยายนเมื่อวานนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาก็เข้าไปทดลองเครื่องมือและอุปกรณ์ในสนามแข่งขันจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่แข่งขันตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมก่อนเข้าแข่งขันจริงที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งท่านก็บอกว่าการทดลองเครื่องมืออุปกรณ์การแข่งขันจริงเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพร้อมของเยาวชนนอกจากนี้ก็จะมีแต่ละสาขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการได้ทดลองใช้ของจริงในสถานที่จริงก็จะช่วยให้เยาวชนทำความเข้าใจในระบบและอุปกรณ์วางแผนการทำงานและปรับตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้22กันยายนครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48อย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการทั้งนี้ผู้สนใจก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านทางช่องทางออนไลน์ของWorld Skill International เพื่อร่วมรับชมบรรยากาศการเปิดการแข่งขันระดับโลกก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนตัวแทนประเทศทั้ง27คนใน22สาขาไปแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับทางอธิบดีบุภาได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้อ่ะก็ส่งกำลังใจวันนี้มีการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็นี่แหละนำมาฝากคุณลุงคุณป้าอีกข่าวเกี่ยวกับเยาวชนครับไหนๆก็เป็นการส่งเสริมและก็ให้กำลังใจเด็กและเยาวชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับเยาวชนได้มีความฝันมากยิ่งขึ้นนะครับเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถและเป็นกำลังของชาติครับวันนี้เด็กโคราชพังงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยแคทซี่สตูดิโอประเดิมสนามแรกแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานเชียร์ลีดดิ้งไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ก็ได้ตั๋วลุยศึกรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับเด็กโคราชพังงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยแคทซี่สตูดิโอประเดิมสนามแรกแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานเชียร์ลีดดิ้งไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ไปชิงศึกที่ญี่ปุ่นครับ21กันยายนเมื่อวานนี้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาก็ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งใหญ่ของเยาวชนไทยหลังจากทีมสาวจากแคสซี่สตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอน้องใหม่แห่งเมืองย่าโมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเป็นครั้งแรกและก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยระหว่าง18ถึง20กันยายน2569ณ
ห้อง MCC Hall ชั้น3ห้างสรรพสินค้า The Mall Light Store บางกะปิกรุงเทพนะครับโดยทีมสาวๆได้โชว์ความสามารถและทักษะจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการแข่งขันประเภทฮิปฮอปทีมรุ่นจูเนียร์มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจชัยชนะครั้งนี้นอกจากจะสร้างความมีชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังส่งทีมสาวโคราชคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งรายการใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของเรานะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาเอาไว้เด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้นกระโตเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเอ็นพลิกแขนคลุ้ยขาคลุ้ยขาหักนะครับเอาไปทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บขาหักขาคลุ้ยทดลองดูเอาไปใช้ดูนะครับเพียงขวดละ50 บาทเท่านั้นนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับนำไปใช้ไปทดลองใช้เบิ่งเด้อนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคุณสมบัติลักๆก็คือแก้อาการปวดแขนปวดขาปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือการออกกำลังกายแขนหักขาคลุยแตนตอดตอดตอดแมงงอตอดขาหักขาค้อนเอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บว่านสนที่เวลาสกัดมาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำว่านสนนี้แก้อาการปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วผสมกับน้ำมันงาดำนะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษของน้ำมันงาดำก็คือบำรุงกระดูกบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและที่สำคัญแล้วน้ำมันงาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวผันด้วยนอกจากนั้นเขาก็ยังมีน้ำมันระกำซึ่งก็เป็นน้ำมันที่บรรเทาอาการปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงเด้อว่าสิเป็นจากกล้ามเนื้อจากปวดข้อตึงเคล็ดต่างๆที่สำคัญแล้วน้ำมันระกำนั้นเป็นส่วนผสมในการผลิตยาหลายตัวหลายชนิดไม่ว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดไม่ว่าสิเป็นน้ำมันนวดทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยนอกจากนั้นยังไปเป็นส่วนผสมของยาหม่องด้วยยาหม่องนี่แถวบ้านผมก็ห้องเรียกว่ายากระพะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนไปซื้อน้ำมันนวดหรือครีมนวดกับนุ่มน้อยคนไทยก็มักสิห้องซื้อยากระพะแน่เพราะฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจอันนั้นเป็นคำห้องของพี่น้องได้แต่ชื่อจริงๆก็คือครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับพอเราผลิตร่วมกับน้ำมันงาดำน้ำมันระกำและก็ใบวานสนสกัดออกมาแล้วกลิ่นก็จะหอมหอมคล้ายน้ำมันมวยที่สำคัญแล้วจะบำรุงผิวพรรณไปในตัวด้วยหน้าหนาวคาดว่าจะช่วยให้ผิวไม่แห้งกร้านผิวแตกก็จะมีน้อยได้บางคนกระท่าเพราะว่าแมลงสัตว์กัดต่อยมดกัดติทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมว่ามดกัดไปเลยนะครับคันตอนแรกๆหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วน

นิดลูกกลิ้งย่ามแขนหักขาคนก็เอาไปทารอบๆ บรรเทาอาการปวดให้มันโบเจ็บแห้งว่าง่ายๆเนาะอีเมเนาะสั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเก็บปลายทางครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรขวดละ50บาทเออขวดละ50บาทก็สามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือสั่งซื้อทาง Lazada ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ในเขตโซนนั้นก็สั่งซื้อกับสธ.ต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่สกลนครก็เฮาจังหน่อยนึงครับวันนี้ก็มีข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำทีมเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจากไปหน่วยเคลื่อนที่แล้วก็ยังไปมอบบ้านด้วยเมื่อวานนี้21กันยายน2569อยู่โรงเรียนบ้านนาสีนวลหมู่ที่9ตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเจริญศิลป์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมเพราะมีประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดเป็นจำนวนมากการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการนำบริการของส่วนราชการและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการรวมทั้งเปิดโอกาสให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำไปสู่การประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นแนวทางที่จังหวัดสกลนครดำเนินการอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้รวมกันได้ร่วมกันมอบสิ่งของและความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้แก่ถุงยางชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน30ชุดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและถุงยางชีพจำนวน70ชุดโดยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครรวมทั้งสิ้น100ชุดมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน10ทุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครและมอบพันไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน10ต้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการกาชาดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครจำนวน100คนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่พี่น้องครับหลังพิธีเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีนวลก่อนตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนซึ่งมีส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสกลนครร่วมกันนำภารกิจและกิจบริการต่างๆมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่54หมู่ที่5บ้านหนองแสงตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยการมอบบ้านเทือนี้ครับเป็นการซอยเหลือนายนิวัฒน์ดวงใจและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากบริษัทเล้งเสงกรุ๊ปนะครับโดยนายสุรชัยเดชสิริอุดมจำนวน 200,000 บาทสำหรับ
การก่อสร้างบ้านจำนวนหนึ่งหลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆนอกจากนี้บริษัทเล็งเสียงกรุ๊ปยังได้สนับสนุนเครื่องใช้และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้แก่ชุดที่นอนพัดลมจักรยานมาม่าและไข่เพื่อช่วยเติมเต็มความพร้อมให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและก็ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอีกครั้งเมื่อวานนี้เพจผู้ว่าก็ได้โพสต์รายงานเรื่องของยาเสพติดครับนอกจากเรื่องของบ้านปันสุขแล้วก็ยังมีเรื่องของติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่21กันยายน2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองครับก็บอกว่าจับกุมได้21คดีผู้ต้องหา21รายของกลางยาบ้ารวม933เม็ดจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอวาริชภูมิ2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า451เม็ดอำเภอวานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอพังโคน2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอกุสุมาน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า28เม็ดอำเภอคำตะกล้า2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอกุดบาก4คดีผู้ต้องหา4รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอุ่น1คดีผู้ต้องหา1รายภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายซองดาว2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า451เม็ดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกลุ่มได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้า1เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับจับเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสกลนครจับทุกวันมาดูรอบตัวจังหวัดสกลนครของเรามีข่าวอะไรอีกไหมที่เตางอยครับที่เตางอยนี่มีข่าวครับยังมีข่าวเรื่องนี้อยู่นะพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ว่าไล่ล่าน้าชายทาสยาปีนหน้าต่างหวังขยี้กามหลานสาววัย13จนต้องโดดชั้น2หนีเจ็บสาหัสครับเมื่อ21กันยายนวานนี้กรณีเพจต้นอ้อเป็น1ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหญิงชราเหตุลูกชายมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดปีนเข้าหน้าต่างชั้น2บ้านพักในตำบลเตางอยอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครเข้าบีบคอและทำร้ายร่างกายหลานสาววัย13ปีจนเด็กต้องตัดสินใจกระโดดหน้าต่างสูง4เมตรหนีตายส่งผลให้กระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียดและกระดูกสันหลังยุบโดยครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์โพธินาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเตางอยก็ชี้แจงว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็คือนายวีรชาติอายุ31ปีไม่ใช่ใครเป็นน้าชายของเด็กนั่นเองมีประวัติเสพยาเสพติดแล้วก็มีอาการทางจิตเวชวันเกิดเหตุฉวยโอกาสช่วงตาและยายออกไปทำงานปีนเข้าหาเด็กที่เปิดหน้าต่างระบายความร้อนเพื่อพยายามทำมิดีมิร้ายกับเด็กก่อนที่เด็กจะกระโดดลงหนีลงมาอาการเจ็บสาหัสดังกล่าวทางตำรวจก็ได้ประสานตัวส่งเด็กเข้ารักษาพร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจลงพื้นที่กดดันล่าตัวอย่างกระชั้นชิดหากผลตรวจทางการแพทย์ชี้ชัดก็จะแจ้งข้อหาหนักนั่นก็คือพยายามข่มขืนและกระทำชำเราเด็กเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีอันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้
ไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเหยียนเปียนมณฑลเฉฉวนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศล่าสุดก็บอกว่าพบผู้เสียหาย2คนแต่ทั้ง2ไม่มีสัญญาณชีพแล้วและยังเหลืออีกผู้สูญหาย3คนทั้งนี้ฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดโคลนถล่มเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณใกล้อุโมงค์ซือเจียวโกซึ่งอยู่ในหมู่บ้านจือหลิวเหอหลังเกิดเหตุทางอำเภอเย็นเปียนก็ได้ใช้แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ2ทันทีซึ่งขณะนี้การค้นหากำลังดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามฝนที่ยังตกลงมาไม่หยุดในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มซ้ำอีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยด้วยนะครับส่วนที่สเปนครับตอนนี้ชาวสเปนรวมตัวกันประท้วงหรือต่อต้านการขยายสนามบินแอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาชาวสเปนหลายพันคนรวมตัวประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินดังกล่าวโดยระบุว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ก็ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยหนึ่งในผู้ประท้วงกล่าวว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ที่ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองแห่งนี้นั่นเองครับไปที่แคนาดาครับแคนาดาเรียกร้องฝรั่งเศสสหรัฐและจีนผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมมือในการกำหนดระเบียบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา AI โดยนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยในข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะเซงปีเยมีเกอร์ลงซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสใกล้แคนาดาโดยมีการพูดคุยถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังได้ร่วมหารือกันเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมไปถึงหารือความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วยครับปิดท้ายข่าววันนี้ครับหนุ่มตุรกีสุดแสบปลอมตัวเป็นหญิงตบตาตำรวจหนีคดีนาน8ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการจับกุมตัวนายทูกรุนบาซาชายชาวตุรกีซึ่งเคยโดนศาลตัดสินลงโทษจำคุกในฐานความผิดชิงทรัพย์3คดีจากพฤติกรรมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อปี2553แต่เขาหลบหนีไปได้ในปี2561เพื่อเลี่ยงการรับโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามแกะรอยเข้ามาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก็สามารถระบุตำแหน่งของเขาได้ว่าพบตัวเขาในย่านคาดีคอยของนครอิสตันบูลภายใต้การปฏิบัติการพิเศษเพื่อนำตัวผู้ต้องหาหนีคดีมารับโทษตามกฎหมายคดีของนายคนนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมและกลายเป็นกระแสเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่าเขาเปลี่ยนไปใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงมานานหลายปีโดยปลอมตัวเป็นน้องสาวของตัวเองและปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์จนแทบจำเขาเดิมไม่ได้แม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเบาะแสของนายบาซาจนเจอได้อย่างไรหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีแต่คาดว่าตำรวจใช้วิธีเฝ้าสังเกตการครอบครัวและคนใกล้ชิดของเขาจนกระทั่งพบจุดที่น่าสงสัยว่ามีหญิงสาว2คนที่ดูคล้ายกันพักอาศัยอยู่ในบ้านของน้องสาวและทั้งคู่มักใช้อัตลักษณ์ของบุคคลคนเดียวกันเมื่อออกนอกบ้านรายงานของตำรวจระบุนะครับว่าการแปลงโฉมของนายบาซาสมบูรณ์แบบมากจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้นำภาพถ่ายรูปหน้าตรงของผู้ต้องหาในอดีตมาเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตนได้ตำรวจจึงต้องใช้วิธีแกะรอยหญิงสาวปริศนาที่แอบอ้างเป็นน้องสาวของเขาพร้อมรวบรวมหลักฐานจนมั่นใจอย่างแน่ชัดว่าเป็นตัวเขาอย่างแน่นอนนะครับ
ภาพถ่ายหน้าตรงของบาซาระหว่างปลอมตัวเป็นน้องสาวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมตัวนายบาซาที่บ้านพักเขาพยายามใช้บัตรประชาชนของน้องสาวในการยืนยันตัวตนแต่ผลการตรวจลายนิ้วมือก็สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงของผู้ต้องหาหนีคดีรายนี้ได้ในที่สุดทั้งนี้สื่อบางแห่งจะรายงานว่าเขาเป็นเพียงแค่การแต่งกายและการแต่งหน้าอำพรางตัวเป็นหญิงอย่างแนบเนียนแต่บางกระแสข่าวก็อ้างว่าเขาได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเพื่อให้ดูรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวจากทางการนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยืนยันได้แน่นอนก็คือนายบาซาจะต้องถูกส่งตัวไปรับโทษจำคุกที่เรือนจำชายเนื่องจากเขาไม่เคยยื่นเรื่องเปลี่ยนชื่อหรือเพศสภาพอย่างเป็นทางการในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศตุรกีทำให้กฎหมายต้องจัดสรรสถานที่คุมขังตามเพศที่ระบุในบัตรประชาชนเดิมโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์ภายนอกหรือเพศสภาพที่เขานิยามตัวเองนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วหนุ่มนายคนผู้ไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปัน

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอง

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอFM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและ

0: เล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเมาใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ้งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ้งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว้ขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอที่บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้มันหยังอันนั้นมันหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์คณะผู้ก่อตั้งพันตำรวจโทพงแทงชัยนายประสงค์เนืองทองนายอานนท์จันแก้วอาจารย์แหมนมาแก้วนายสุพจน์ลอยพิลานายสมพงษ์นาคมูลคุณจันทิภาวัดแผ่นลำคุณรัชนีสุวรรณคำคุณจิราพรสุวรรณคำคุณเจริญวงสาผ่านและคุณเพ็ญพิชาเจริญคอนพร้อมคณะกรรมการบริหารคุณถนอมพิวตศาสตร์คุณพรพิมลเนืองทอง

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมื้อเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็จะมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานฮอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโฮดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: ข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ที่ท่านโทรหาบ่สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีอายุจะยืนเป็นร้อยปีผู้ไทยอีเมลวันนี้มาสั่นตัวเองนะเนาะระบบวันนี้ขัดข้องนะครับพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ก็จะฟังได้เฉพาะทางเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนนะครับก็จะฟังได้ทางเรดิโอการ์เด้นแล้วก็ทางทวิตทีวีทาง My Tanner Radio แล้วก็ทาง napo.radio.com ส่วนทาง Facebook มื้อนี้เข้ายังบ่ได้อยู่พยายามเข้ามารู้สึกว่าแปลกในจังหน่อยเนาะนะครับคือเข้าระบบบ่ได้แต่ก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุความถี่ FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังและส่งความสุขความม้วนซื่นให้พี่น้องทางหน้าปัดวิทยุได้ติดตามได้คือเก่าแต่กระทาง FM 88.25 MHzทักทายอีโพอีเมทางนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครทุกโมงทุกบ่อนนะครับขอบพระคุณที่เฮือกำลังเจอและก็ติดตามรับฟังของเราความสุขความเหมือนซื้นเริ่มต้นขึ้นทางหน้าปัดวิทยุทั้ง2คลื่นความถี่ครับส่งไปถึงพี่น้องให้มีความสุขให้มีความสบายเจอสบายใจสบายเจอฟังแล้วยิ้มฟีดปิดฟีดปิดกันทุกโมงทุกบ่อนนะครับผ่านทาง FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเฮาสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปถึงพี่น้องส่งความสุขไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์และก็คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงตลอดจนคุณพ่อที่ปรึกษาของเรามีคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่สิงหากันยาเนาะเหลืออีก100วันจะครบสิ้นปีได้อีเมลเหลือเพียง100วันเท่านั้นเองครบสิ้นปีเวลาผ่านไปไวขนาดแต่ละมือ100วันนี่แป๊บเดียวได้เนาะอีเมลเนาะผ่านมาแล้วตั้ง265วันเหลืออีก100วันจะถึงสิ้นปีแล้วได้ไก่สิฮอดยำติดเทียนแล้วลูกหลานต่างบ้านต่างเมืองก็จองตัวไว้หมดแล้วบางคนก็ได้จองตัวเครื่องบินมาจากต่างประเทศนำสิได้มาหาปู่ย่าตายายเฮาเนาะแล้วก็หลายท่านที่อยู่ทางนาโพก็เริ่มเตรียมเฮ็ดอันปลายหลุมศพแล้วนะครับมาติดต่อหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วบางคนก็เอาปลายหินอ่อนเนาะขอพระคุณอย่างมากราคาเป็นพิเศษในราคาถูกกว่าในตัวเมืองนะครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกล้ารับประกันเพราะว่านอกจากไม่ต้องเสียเวลาไปเฮ็ดในตัวเมืองนะครับหรือตัวอำเภอหรือที่อื่นๆแล้วซึ่งราคาก็ต่ำกว่าแน่นอนนะครับต่ำกว่าแน่นอนเพราะคิดค่าโดยสารค่าเดินทางแล้วแพงกว่าอย่างแน่นอนแต่ถ้าไปรับกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งตรงกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยบ่ว่าสิติดรูปหินแกรนิตแบบอย่างดีหรือแบบบางนะราคามันก็ต่างกันเด้1,000ต้นๆ2,000ต้นๆนะครับแล้วแต่ได้แล้วแต่ขนาดครับแต่ประมาณ20x30ซมโดยประมาณนี่แหละที่ส่วนมีส่วนหลายเฮาก็ตีไว้30x30ต่อแผ่นนะพี่น้องก็อาจจะเอาความสูงความกว้างและก็ส่งรูปมาบ่ต้องไปล้างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จัดการเองนะครับวันที่พระยกไปวันที่เกิดนะครับแล้วก็รวมอายุหรือสิริอายุก็ว่ากันไปเนาะซื้อนักบุญนําพี่น้องชาวคริสต์นะครับอันนี้ราคาไม่แพงใช้เวลา 5-6 วันหรือประมาณ1อาทิตย์นี่แหละแล้วแต่งานได้สั่งมาหลายมันก็ยืนขยายเวลาออกไปนําแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนี่ก็ใช้เวลาเฮ็ดถึงหลายเด้อยากได้ตัวหนังสือแบบใดก็แจ้งมาบางคนก็ออกแบบให้ได้เด้อว่าซั่นเด้ก็ส่งแบบให้เบิ่งทางไลน์ก่อนจะทํานะครับใช้เวลาไม่นานนักอันนี้สําหรับพี่น้องที่ไปเอ็ดหินเฮ็ดปลายหินนาหลุมศพเด้อ
ฟ้าวมาได้มาแล้วก็มีทยอยมาแล้วขอพระคุณพี่น้องเด้อที่ใช้บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับพบกันมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยายนได้มื้อนี้วันที่22กันยายนนี่เป็นวันปลอดรถสากลได้เขาพากันรณรงค์ให้ใช้รถโดยสารว่าง่ายๆเนาะให้รณรงค์ให้ใช้รถโดยสารนะครับแต่ว่าเฮาสิใช้หยังเนาะบางคนก็ใช้รถส่วนตัวหลายนะครับเมื่อปี2543เพิ่นใช้รถส่วนตัวน้อยลงเขารณรงค์แต่พุ่นไปต้นมาเด้จากประเทศนั้นประเทศนี้ก็รณรงค์กันทั่วโลกนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันหน่อยครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องของสาระดีๆจากทางรายการของเฮานะครับเริ่มต้นงานเพลงเช่นเคยครับใหม่ล่าสุดครับฝากตอนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับ

สันติดวงสว่างขับร้องนะครับชื่อเพลงว่ารักอันตรายใหม่ล่าสุดได้โอ้ยเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่บักอายเจ็บแต่กกหูเนาะเอาอันเป็นช่วงเวลาของอีผู้อีเมเด้อบักอายเด้อว่าซั่นแหละเออก็ฝากตอนไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนบอกว่าสีเอ็ดงานเอ็ดการอยู่นะครับมื้อนี้แดดฮ้อนเนาะนะครับตั้งแต่เช้ามาแล้วมื้อแรกนี่ฝนสิตกหรือบ่ผมเสือว่ามันสิสั่งฟ้าคักๆเบิ่งทรงนี่ตั้งแต่มื้อก่อนห่ำมาห่ำมาฟ้าห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มเนาะตั้งแต่มื้อนั้นมากับฟ้าก็ยังบ่ค่อยห้องปานใดเด้ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะเพิ่นว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาฟ้าได้ฟ้าได้ก็สิฮ้องสั่งลาแล้วว่าเนาะฟ้าสั่งลานี่ก็บ่หายซ้ําพายุฤดูร้อนฝนแรกฝนแรกนี่โอ้ยเกิดความเสียหายยังไงเพิ่นมาก็มาแบบความหายยามฝนแรกนะสถานีปิดท่านก็ปิดบ่ท่านก็มรณะอีแม่เอ้ยพระบ่ยกไปดอกมรณะเปี้ยงลงมาเลยโอ้ยบ่หายใจคอมพิวเตอร์ก็ได้เครื่องส่งก็ได้มันยังก็เอาบ่อยู่คนเพิ่นจังหายมาอันนั้นคือช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปีต้องระวังเป็นพิเศษทางสถานีวิทยุเฮาโอ้ยก็ต้องระวังในอีเมลเอ้ยมาแต่ละเทือนี่หมด 2-3 หมื่นบ่ได้ 2-3 หมื่นนี่ก็กว่าสิหาได้เนาะบ่แม่นหมื่นเข้าในหมื่นเงินเด้บ่แม่นหมื่นกีบได้เงินหมื่นบาทได้อีเมลเอ้ยระหว่างพี่น้องทางสปป.ลาวมาฟังกันหลายเด้มาอยู่เมืองไทยกันหลายไอ้น้องทางพีก็ได้เนาะคือฮอดคือถึงกันทุกโมงทุกบ่อนได้สิฝากเพลงคือเด้อสังเสดเป็นได้ปิดแล้วบ่ล้านหั่นปิดแล้วบ่อู้หั่นอย่ามีแต่ผลสีรถเลยเด้อหาอันอย่างมากแซ่บๆกินให้มันมีเหือมีแห้งเลยเด้อเอ็ดเวเอ็ดงานก็ได้ว่าเอาแต่เงินเจ้า ขอบคุณที่อันอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยบ่แม่นสิฮอด10ขวดแล้วบ่สั่งเสดโทรสั่งกับผมแท้ส่งโทรสั่งกับสทต้อยด้วยเนาะสทต้อยคือสิไปส่งแล้วมื้อก่อนเนาะได้รับแล้วเนาะแล้วก็พี่น้องทั้งแต่แหก็ไปใช้บริการอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยผ่านสตต้อยสมจิตมังกายบางคนก็โทรหาลาว0813800359เด้อไกลๆเลยสิขี่จักรยานไปส่งยามมื้อแรงสิออกกำลังกายก็ไปส่งนำเด้เพิ่นเอามาปีนี้เดือนนี้เนาะ4โลใกล้สิหมดแล้วเพิ่นว่าเด้เดือนก่อนน่ะ5โลได้5โลได้เราจำได้อยู่บ่พุ่นนี่เนาะยังบ่ฮอดเดือนซ้ํา5โลก็ได้นี่เอาช่วงต้นๆเดือนเนาะส่วนพี่น้องที่อันเคยใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามคุณพ่อไปส่งสินเนาะคุณพ่อกฤษดาเอาไปฝากใส่แล้วบ่ใส่หรือยังเปิดขวดใส่หรือยังอีแม่เอ้ยทั้งแต่แหหันลองทดลองใส่เด้อครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงเฮ็ดมาจากใบหวานสนสกัดมาจากใบหวานสนโดยเฉพาะเลยเด้ใบหวานสนนั้นพี่น้องก็ฮู้จักเป็นอย่างดีสรรพคุณแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆเอาไปตัดลนไฟมาคมมาประคบส่วนผมก็เห็นว่ามันใช้เวลาหลายแล้วก็มันฮ้อนนําเด้ใช้เวลาหลายมันก็ฮ้อนนําต้องไปดังไฟต้องไปติดเตาซะก่อนเอาไปคุ้มมันเย็นแล้วก็ต้องไปล้นไหม้อยู่เลยแล้วก็ฮ้อนเอ้ยก็เลยใส่วิธีการเอามาสกัดแบบโบราณนะครับพระก็อวยพรได้เวลาทำครั้งแรกก็ใส่อีกวิธีหนึ่งเอ้าขึ้นไปขึ้นมาก็เอาคือโบเฮ็ดแนวนี้ว่าสนิทก็ลองใส่วิธีใหม่ในการสกัดปรากฏว่าพระอวยพรอีเมเอ๋ยได้เพราะว่าขอเพิ่นว่าก่อนแล้วเด้ความคิดความอ่านของเฮามันบ่เคยมีได้ในกระตุนกระตูนี่แม้แต่สมัยที่เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลนี่ก็บ่เคยคิดที่สิอันผลิตครีมนวดสมุนไพรบ่เคยคิดเรื่องนี้เลยยาแผนโบราณนี่บ่เคยคิดเลยคันคิดอันได้ไปเฮียนต้อแล้วได้ใบแล้วมีอย่างเดียวเขาให้ไปนวดเด้ไปอบรมการนวดไปนวดอยู่ไสผู้นี้บ่แม่นทางพันนานิคมเพิ่นบ่โรงพยาบาลส่งไปเป็นหมอนวดได้ไปเฮียนนวดโอ้ยบ่มักเด้อีแม่เอ้ยมันเจ็บหัวปู่มือเนาะมันเจ็บมือต้องมือข้อมือแข็งได้บ่มักไปฮ่องกงอยู่ประมาณจักมือเนาะขออนุญาตเล่าให้ฟัง
ความเบื่อบ้าของผมเนี่ยเขาก็นัดได้นวดแต่มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เนาะนัดนวดนัดแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนต้องไปนวดตามเฮือนเด้เพิ่นเฮียนจบเด้เพิ่นอบรมจบไปแล้วเด้ปรากฏว่าบ่มักได้ไปนวดอยู่นะครับได้ไปเทื่อละอัน7วันเนาะไปครั้งละ7วันไปวีซ่าท่องเที่ยวเด้พอ7วันก็เจ้านายก็พาไปขึ้นเรือสำราญอีก2มื้อ1วัน1คืนเนาะบางมื้อก็ไป1เอาไป2วัน1คืนนะไปมื้อนี้นอนมื้อแรกแล้วก็มื้ออื่นอีกมื้อนึงก็ไปต่อพาสปอร์ตอีกขยายออกมาบ่ต้องใช้วีซ่าเด้ไปออกไปน่านน้ำเพิ่นไปนั่งเรือสำราญก็อยู่ได้เป็นเดือนพุ่นได้อีเมลเลย เรียกว่าออกเรือสำราญนี่บางเทื่อก็7มื้อเขาเต็มให้เหลียวเขาบ่เหลียวเบิ่งหน้าเด้บางมื้อก็หลายกว่าหันเด้หลายกว่า7มื้อเนาะเขาเหลียวเบิ่งหน้าแล้ว ไปเต็มดุๆเขาก็เหลียวเบิ่งหน้าขึ้นกันเด้แต่เขาก็บ่นั้นดอกเพราะว่ามีแต่คนมีเงินไปเลือดสำราญเนาะนะครับไปนวดเจ็บมือบ่มักอีแม่เอ้ยคอมเมนต์ฮู้จักความคือสมัยตะกี้สิโอ้ยป่านนี้เนาะคักแล้วนี่แหละครับเรื่องของน้ำมันวานสนน้ำมันระกำน้ำมันงาดำพวกนี้เอามาร่วมกันนะครับผสมกันเฮ็ดให้มันได้กลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเอาให้ฟังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับในชุดแต่ละชุดที่ผลิตออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเดือนหน้าเนี่ยก็ครบเดือนตุลาคมเลยได้ก็เตรียมแจกอีกคือกันได้พี่น้องที่ไปสวด จองมือสวดไว้แล้วก็เตรียมแจกคือกันได้หันในมือมาก็ได้พี่น้องก็ในคุ้มกับปีก่อนๆก็เอาไปทดลองใส่เนาะปีนี้คือสิบ่ได้ทดลองใส่แล้วปีนี้คือสิตั้งใจเอาไปใส่แล้วผมว่าได้เนาะ นอกเหนือจากนั้นนะครับขอบคุณไปทางคุณสมภัทรศรีพลภาอันนี้แฟนประจำรายการของเฮาได้ฟังตลอดเด้อว่าซั่นได้บ่ได้มากก็ฟังเด้อสวงนี่ยากหลานว่าซั่นนี่ได้หลานน้อยเนาะทั้งข้างใกล้ไปได้คุณถนอมทุนชัยส่งความสุขความมนต์สืนส่งกำลังใจส่งความขึ้นฮอดขึ้นถึงไปเด้อคุณถนอมทุนชัยมาเท่าใดก็โอ้ยมีแต่ของฝากของตอนขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จิตสาธารณะแบบ 100% นะเป็นทั้งอสม.เป็นทุกอย่างเลยเนาะนะครับคุณถนอมทุนชัยและก็ทางพี่น้องทางขาไกลเด้อขึ้นฮอดขึ้นถึงโดยเฉพาะทางมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพูล125จำกัดของเราส่งความขึ้นฮอดขึ้นถึงขอบคุณไปทางเอ้ยประมวลเด้อเอ้ยประมวลเนืองทองนะครับนามสกุลเดียวกันกับผมญาติผมนี่แหละโอ้ยเอาไปฝากพี่น้องทางหน้าหลอมเด้อเที่ยวแต่ซื้อไปฝากเขาเด้อเจ้าเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากไปจะควรแล้วนั่น ฟังรายการอยู่เด้อว่าซั่นโดยเฉพาะต้อยสมจิตมังกายติดตามตลอดว่าซั่นเด้ค่อยมักว่าซั่นแล้วก็มาเอาครีมนวดเจ้าน้ําว่าซั่นเด้มาเอาเพราะมันอยู่ไกลๆเด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องหลายผู้หลายคนเว้าพื้นนั่นเว้าพื้นพี่น้องทางนาโพน้อยเนาะนาโพน้อยคุณยายคุณยายให้หลานสาวมาเอามื้อนี้ก็ให้ไทบ้านเขามาเอาอีหรือได้มาไทบ้านของผมมาเจ็บหลังคือสิลุดนี่เพิ่นว่าเจ็บหลังเจ็บแอวหนาคือสิลุดนี่เจ็บแอวคือสิลุดเราเลยแนะนำต่อบอกต่อขอพระคุณมากยายยังก็ซื้อเหล้ายายกกหรือยายยังจำบ่ได้เดี๋ยวหลานเรามาอีกเทื่อหน้าเลยสิถามซื้อเด้อคุณยายเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากเขามาซื้อแล้วที่จะบอกต่อหันเด้อบอกต่อแล้วแล้วก็พี่น้องทางนาพูของเฮานะครับพี่น้องทางนาพูของเฮาก็มาเอาหลายเด้นะครับมื้อวานนี้กับมื้อนี้นํายายแต้มขอบคุณยายแต้มเด้อยายแต้มนี่เป็นเขาฮ้องหยังก็อันบ่มีปากบ่มีเสียงฟ้าคนมาซื้ออย่างเดียวได้มื้อนี้อดบ่ไหวแล้วว่าซั่นหยังก็โกะก็โกยไปซื้อเองหยังยากไปยากเนาะอยู่แต่ในเฮือนเด้ยายแต้มขอบพระคุณเป็นอย่างมากเด้อถ้าแล้วบ่เอาเมื่อหันซองขวดเลยมื้อนี้เราเนาะแสดงว่ามื้อนี้พี่น้องทางนาโพน้อยมาและพี่น้องทางใส่มาอีกเนาะมาหลายขวดได้วันนี้ก็ได้เอาไปใส่หลายขวดนะครับครีมนวดสมุนไพรปรับลึงตราหนุ่มน้อยคนพื้นไทยขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเอามาถึงเรื่องของมิซ่าเสานะครับแต่ละเสาขอบคุณอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายครับทางวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดมิซ่าสวงเสา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าช่วงนี้
ราบลื่นครับราบลื่นนะครับบ่แม่นราบก่อยเนาะเปลี่ยนใหม่คําเว้าก็ได้เนาะราบลื่นได้ภาษาผู้ไทยของผมนะอินเทอร์เน็ตบ่สะดุดมื้อนี้ก็อินเทอร์เน็ตสะดวกสบายครับแต่ว่าบ่เข้าใจว่าเป็นหยังคือเข้าระบบ Facebook บ่ได้เพิ่งสิเข้าบ่ได้เมื่อสักครู่นี้เองนะเข้าอีเมลก็ไม่ได้ Facebook ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจบรายการก็สิเบิ่งเบิ่นดูเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกับเครื่องอื่นเนาะมีบ่เป็นที่เครื่องผมตัวเดียวเนาะถ่ายทอดมีซ่าเสากะบ่เป็นปัญหาได้สําหรับเครื่องผมอีกเข้าอินเทอร์เน็ตบ่ได้ถ่ายทอดสดไม่ได้เพราะว่าเครื่องห้องส่งอีกเครื่องนึงส่งสัญญาณไปที่ห้องส่งแล้วก็ทางระบบเชื่อมโยงสัญญาณจากวัดทะแร่ก็ราบรื่นครับคุณลุงคุณป้า 6-7 นาฬิกาทุกเช้านอกจากนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองหรืออยากจะเข้าไปทางมือถือในเมืองไทยเวลาในเมืองไทยของเฮา 6-7 นาฬิกาครับส่วนเวลาต่างประเทศก็แล้วแต่ประเทศนั้นๆเด้อเข้าไปติดตามโดยเฉพาะหลักๆ ก็คือที่ www.napoleradio.com อันนี้คลิกเข้าไปที่รูปอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เด้อนะครับในเว็บไซต์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ถ้าอยากฟังทางมือถืออื่นๆที่มันเข้าง่ายแน่แนะนำไปที่เรดิโอกาเดนเรดิโอกาเดนปุ๊บพิมพ์หาคำว่าจังหวัดสกลนครครับสิปโลปุ๊บเลยฟังมิซาร่วมพิธีมิซาได้2ช่องในจังหวัดสกลนครของเราก็คือที่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงแล้วก็วิทยุนาโพเรดิโอมันสิพิมพ์คำว่าท่าแร่แล้วก็นาโพนะครับ2 อย่างใกล้กันสถานีมันอยู่ไกลกันเลือนหากันน้อยเดียวถ้าเลือนหลายมันสิไปพุ่นได้สถานีวิทยุสปป.ลาวพุ่นได้เลือนแก๊กนึงมันสิไปทางบูมาเออจังสันแหละมันเป็นลูกโลกครับมุนฟังเสียงดีขนาดต่อเซเครื่องเสียงนี่โอ้ยเสียงมวลมหามวลอันนี้แนะนำนะครับเรดิโอกาเดนเด้อติดไว้ในมือถือก็สิมีโฆษณาขึ้นอยู่ตรงนิดนึงของฟรีเนาะก็สิมีโฆษณามาแน่จักหน่อยธรรมดาแต่ก็บ่ใส่ใจก็บ่เป็นหยังปะเอาไว้หั่นแหละเฮาฟังแต่รายการวิทยุของเราฟังแต่มิซาของเราในแต่ละเสาร์ผมก็สิโพสต์มิซา 6:00 นนี่ทางกลุ่ม LINE BEC Onlineกลุ่มไลน์ของเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่กลุ่มไลน์ของผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและกลุ่มไลน์ของวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้ไลน์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงครับนอกจากนั้นแล้วเวลา 6:10 นาทีหรือ12นาทีโดยประมาณแต่ว่าวันอาทิตย์กสิสาได้จังหน่อยก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และ FacebookYouTube ทั้ง2ช่องในสื่อของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ก็จะโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือทางกลุ่มเครือข่ายพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ในสื่อภาษาอังกฤษหลุยจำเนียนนะครับซึ่งมีสมาชิก67ท่านด้วยกันต้องขอบพระคุณพี่น้องที่ยังไม่ลำคาญเด้อให้ผมโพสต์แต่ละเสาร์แต่ละเสาร์อยู่ยังบ่มีไผติเออจังซั่นแหละเอ้าพี่น้องที่ฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ขอคำภาวนาเพื่อการถ่ายทอดสดของเราเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยนะครับ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับงานเพลงลุงขาดป้าสิทึกเจออยู่บ่เอาศิลปินทึกอยู่บ่เอาสิทธิพรฝากให้เนาะฝากไปลุงอู่สังเสดเด้อนะครับให้คุณลุงแสนคุณลุงมาเล่นนำฟังรายการอยู่เสน่ห์โทรมาวางหนึ่งนี้เนาะขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่แนะนำเพลงผมพยายามหาน้ำกรดแช่เย็นของสันติดวงสว่างปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ของผมอันใน Google มันหาบ่ได้อีกโปรแกรมหนึ่งมันเข้าอินเทอร์เน็ตบ่ได้แต่มันส่งสัญญาณได้อินเทอร์เน็ตบ่เสียเนาะนะครับผมก็เลยไปหาอีกโปรแกรมหนึ่งปรากฏว่าไปเบิ่งทางอันอีกอันโปรแกรมหนึ่งเนาะบ่แม่นโปรแกรมโครมเนาะโปรแกรมโครมเพิ่นสงสัยหายผมแหละผมเข้าหลายต้องลบทิมแล้วก็ลงใหม่ละโปรแกรมโครมส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งเข้าได้ปกติครับแล้วก็ไปเบิ่งทาง Facebook ของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเพิ่นเซาบล็อกแล้วบัดนี้ว่าซั่นมืออื่นสิได้ถ่ายทอดทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงสกลนครได้ปกติเฮาสิเอาไว้สำหรับถ่ายทอดสดแต่ก่อนนั้นถ่ายทอดมีซานำเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าก็จะเป็นวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอพระคุณหรือพิธีมีซาเด้อสำหรับพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook ครับส่วนรายการของเฮาก็จะย้ายกลับมาที่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงคือเก่ามี2เฟซครับเฟซนึงก็สิถ่ายทอดสดรายการวิทยุอย่างเดียวรวมไปถึงหนังละครมีสั่งต่างๆก็ลงนี้หมดส่วนทาง Facebook ของถ่ายทอดมีซาก็เอาไว้เฉพาะถ่ายทอดมีซายกเว้นว่าเฟซใดเฟซหนึ่งเดียงนะครับเพิ่นบล็อกนะเอาจังหยายมาก็ปรากฏว่าไปคนน้ำกรดแช่เย็นของสันติดวงสว่างเห็นแล้วบัดนี้สังเสียว่ามักแห้งขณะได้สันติดวงสว่างเอาสันเดี๋ยวสิฝากเป็นความสุขความมนซืนเด้อฝากให้พี่น้องทางคุ้มท่าเรือด้วยนะครับพี่น้องให้คุ้มท่าเรือนำเด้อพาทางอันท่าเรือนี่ฟังกันหลายเด้นะครับโดยเฉพาะทางอันโบบำบัดเนาะบ่บำบัดนี่ก็ฟังหลายแล้วก็ติดตามอันนี้บ่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าซั่นเด้สั่งซื้อที่ละโลก็มีเนาะผมไปส่งที่ละโลเพราะว่ามันบ่พอกันว่าซั่นเนาะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางวัดอื่นมงอื่นนํานะครับที่สั่งกันมาขอพระคุณทางโทรศัพท์ที่สั่งเด้อ0898633349อันนี้เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนสทต้อยก็อยู่บริเวณ2กิโลเมตรในรัศมีนี้เราสิขี่จักรยานไปส่งยังมื้อแรงก็ไปส่งแล้วแต่บางท่านก็อดใจบ่ได้ต้องมาซื้อเอาก่อนได้ที่หมายเลข0813800359สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเว้าพื้นครีมนวดเมื่อกี้นี้เนาะสังเสดบอกว่าเรือโคตรเดียวได้อาจารย์เอ้ยว่าซั่นไอ้น้องเอาไปหมดแล้วว่าซั่นอันนั้นก็เอาไปอันนี้ก็เอาไปว่าซั่นเนาะเอานะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากแบ่งกันไซสำหรับครีมนวดสมุนไพรรับพรึงทางหนองพือเทพนิมิตเด้เป็นได้ใส่แล้วบอกต่อในเด้ออีตนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแน่กำลังก่อร่างสร้างตัวปีแรกในการจำหน่ายผลิตและจำหน่ายบ่ได้คิดว่าสิผลิตและจำหน่ายมาก่อนได้บังเอิญมันใสดีก็เลยนี่ล่ะบอกต่อให้พี่น้องได้ใสนำอีกอย่างหนึ่งก็ได้สวดขอแล้วว่ายามเท่าไปนี่สิเฮ็ดได้สิมีเงินมาซื้อกับเขากับป่าลำพังแค่เงินผู้สูงอายุนี่กะเพิ่นจักสิให้ฮอด 3,000 หรือบ่เนาะรัฐบาลแล้วรัฐบาลอีกก็ยังบ่ให้จักเทื่อ 3,000 อะนะเอาไปมุบใส่แต่แนวอื่นเมดเนาะอย่างเงินอย่างก็เงินอันดูแลผู้บกพร่องทางสุขภาพนี่เพิ่นก็ไปตื้มให้ผู้ดูแลพุ่นผมว่าเอาโยนเข้าไปในอันบัญชีของผู้สูงอายุหั่นก็พอแล้วให้เราไปหาเอาเองบ่ต้องมีเงินไขหลายเนาะอันนี้ต้องไปอบรมได้ต้องไปอบรมเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เงินไขนะอยากให้ก็เอามาให้โดยตรงรุ่นน้องอีเมลเนาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยผู้สูงอายุผู้ที่บกพร่องทางสุขภาพหรือผู้พิการนี่เอามาให้โลดโอนเข้าบัญชีให้โลดเขาสิจ้างไผก็จ้างไปซื้อมาม่ากินก็ซื้อโลดซื้อเส้นกินก็ซื้อโลดเนาะเอามาให้แล้วเนาะระวังสังเสียดเนาะระวังพ่อใหญ่เหลียวมีพ่อเหลียวเอ้าอันนี้ก็ได้ฝากตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาจมไปจากสั้นและเนาะอีเมลเนาะ
เหลือเวลาอีกไม่มากครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเด้อฟังเพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายเนาะน้ำกรดแช่เย็นจากการแนะนำของช่างเชษฐ์เด้อฝากตอนและกระทรวงมอบความสุขให้พี่น้องมื้ออื่น6นาฬิกามาติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอครเทวดามีแคลทะแร่ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกมอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำ

คโครนิกชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไป

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

บัตรเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

ตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงินการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการ

เงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ60-40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
5: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
4: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่อง พื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
6: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่สองคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
7: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกสศเองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
3: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
9: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขและก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
8: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
10: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
11: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
10: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรป กังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมี
17: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า บ้าน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ศาสนา

ทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่8ข้อที่19ถึงข้อที่21เวลานั้นพระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลถามพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามารดาและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กันจุธาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อน นายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิโคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลFundraising Latin Gala เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มาเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: น้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรา

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

รอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633333

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแถวบ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงแค้นจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องบักเสียงเมงมื้อนี้นำเสนอเป็นตอนที่2บักเสียงเมงตอนล้างไซเอาขี้ไก่ออกก่อนที่สิ้นลำเหล่านิทานเป็นธรรมเนียมของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ต้องกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องสะก้อนโดยเฉพาะผู้ที่ให้เกียรติตามรับฟังพี่น้องที่ส่งนิทานส่งอีเมลส่งหนังสือต่างๆมาให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้มีความรู้สืบค้นหาความรู้นำมาเล่าให้พี่น้องฟังกราบขอบพระคุณไปทางอาจารย์วรรณาชัยรบจากสกลนครส่งผ่านนิทานมาทางน้องจ๋าจารุวรรณขอบพระคุณไปทางคุณพ่อประยูนพงพิษคุณพ่อคำสอนกาแก้วคุณพ่อดาเนียนขวัญทินวันซิสเตอร์อมพรแสนเมืองซิสเตอร์พัชรีจำปาราชสื่อโกแรตพมสาขาณสกลนครตลอดจนน้องจ๊ะเอ๋ทางหนองห้างกาฬสินธุ์และอีเมลทุกฉบับที่ส่งถึงนุ่มน้อยคนผู้ไทยบอกว่าสิเป็นทางเว็บมาสเตอร์ @nbkradio.comwebmaster@napoleradio.com นะครับขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้

พี่น้องครับหลังจากที่นางปีกับมื่นดันผู้เกื้อเป็นแม้กระแดงได้คลอดลูกออกมาแล้วเราก็ตั้งซื้อว่าเสี่ยงเมียงนับตั้งแต่มื่นนั้นเป็นต้นมาก็เลี้ยงดูลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนอย่างดีแพงกระดักกระดอแพงกระดกกระแดกทุกอย่างโอ้ยกว่าสิได้ลูกไส้มาบ่แม่นธรรมดาได้เสี่ยงเอ้ยเพิ่นว่ากระซิบให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยงอย่างดีเพิ่นว่าจากมื้อนั้นเป็นต้นมานะครับสองผัวเมียก็ฟูมฟักดูแลเลี้ยง

เป็นผู้ใหญ่ก็อยากกินน้ำพุ่นแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยดอกว่าอยากญาติทนน้องกินพุ่นละกูมือนี่โอ้ยสะดวกสบายเสียแต่เงินเป็นบ่มีใหญ่เอ้ยมันคำเจ้ากันละเราอ่ะเนาะบ่มีพยายามเข้าปอนลุแล้วกูมือนี่เนาะเสียเวลาเพิ่นว่ามักเมียงกินข้าวปอนตั้งแต่น้อยๆจนตอนนี้อายุได้7ขวบแล้วพี่น้องไต่งานก็ได้ไปตักน้ำในบักลาก็ได้แล้ว พ่อได้7ขวบพี่น้องสองผัวเมียนั่งปีกับมื่นดันก็ผัดท้องอ่องล่องอ่องล่องขึ้นมาอีกล่ะได้ลูกน้อยแล้วบาดนี้เนาะหมายความว่าบักเมียงสิได้น้องแล้วบาดนี้เนาะบ่ซ้าไม่นานไม่ช้าไม่นานกะคลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายพี่น้องบาดนี้เนาะพอได้ลูกชายออกมาพ่อแม่ก็ไปเอ็ดให้เอ็ดหน้าแล้วสวงนี้ก็ดำให้ดำหน้านี่แล้วไปหาขอกามานำลูกก็ให้น้ำค้อนไปน้ำก็ได้บักเมียงนี่ละมาคอยเบิ่งน้องเมียงเมียงแม่สิมัดอู้ไว้ในต้นไม้นี่เด้อเจ้าไก่อู้เด้อลูกเด้อคักขนาดบักซิ่งเมียงกะครับครับครับบางมือก็มีได้เอาไปหน้านำเพราะว่าเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนแล้วไปคือสิมีฝนตกห่ำเพื่อนว่าฝนตกง่อยๆฝนตกไปปล่อยหนุ่มน้อยขึ้นผู้ไทยห้องฝนตกห่ำมือใดที่มีได้เอาไปพ่อกับแม่ก็ให้บักเมียงนี่ละเป็นคนเบิ่งน้องไก่จบเจอเด้อลูกเด้อเบิ่งน้องจบเจอเด้อเมียงเด้อบักเมียงกะเอ็ดนาทีของลูกไส้กกที่ดีพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ก็สบายอกสบายใจแล้วโอ้ยมันได้หยอนขนาดพากันหยองพี่น้องเสียงเมียงในหูดังฮดปึ้ง พ่อแม่หยองเท่าใดนะพ่อไปนาพ่อจะเอาเอามาขี้โพ้นมาฝากนะเพื่อนว่าเอาแบบสุกๆเด้อพ่อเด้อเพื่อนว่าเสียมาต่ำนี่เพื่อนว่าเอ็ดเมียงนี่ ไม่ใหญ่โอ้ยค่อยลืมเมื่อแล้วมาขี้โพ้นท่านเพื่อนว่ามือหนึ่งพ่อแม่ไปนาให้บักเมียงเลี้ยงน้องคือเก่าพี่น้องครับน้องกำลังหยางแล้วบาดนี้เนาะก็พากันเล่นขี้ดินขี้ฝุ่นตามธรรมดาของเด็กน้อยบ่แม่นเล่นธรรมดาได้บางเถื่อก็ได้เพื่อนว่าไม่ใครเฮ็ดหยังให้น้องอย่าเกือกขี้ดินอย่าเกือกขี้ดินเพื่อนว่าเกือกขี้ดินยังบ่พอไปเกือกขี้ต้มน้ำเป็ดไก่ก็มีนี่แล้วแถวนั้นเป็ดไก่ขี้เพิ่นก็บ่ได้ฮู้จักแล้วเนาะเล่นขี้ดินขี้ดอนเกือกขี้โต๊ะขี้ต้มสุดท้ายก็ไปเกือกทั้งขี้ไก่นวดน้ำเพิ่นว่าขี้หมาก็มีบัดนี้เหลือแต่ขี้แมวเนาะเราบ่ได้เลี้ยงไว้เด็กน้อยลูกเกือกขี้หมาขี้แมวขี้เป็ดขี้ไก่บ่แม่นดำธรรมดาครับดำปี๋ดำปี๋บ่แม่นดำปึ๊ดได้แล้วก็ไม่ใช่ดำมะหึงมะฮืดด้วยดำจบจื้อสกปรกกระดักกระดอพี่น้องบ่แม่นสกปรกธรรมดาต่างพากันเล่นอย่างสนุกสนานแล้วอายกับน้องเด็กน้อยเล่นแล้วก็กินมีหยังต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบายบายมากกะนั่งตากะนักละว่าขนาดผู้ใหญ่กะยังอยากนอนกะเสือนว่าเด็กน้อยเพิ่นว่าบ่ได้อาบน้ําอาบทาให้น้องดอกเสียงเมียงกะบ่อาบเพิ่นว่าอยู่เล่นเป็นหมู่มันกะดีแล้วสิอาบให้มันเฮ็ดหยังเพิ่นว่าย่ามื้อแรกแม่กะมาจ้มแล้วแม่กะได้โอ้ยเมียงเอ๋ยเจ้าคือมีอาบน้ําอาบทาให้น้องแน่เบิ่งดูสกปรกปานนี้โอ้ยอาบน้ําอาบทาแล้วจังมานอนเด้อลูกเด้อมื้อหน้าย่าได้พอกับแม่ไปหน้าหันขันแม่นเล่นขี้ดินเปื้อนขี้เหนียวเปื้อนขี้เป็ดขี้ไก่แบบนี้อย่าลืมเด้อเมียงเด้อต้องอาบน้ำให้สะอาดได้อาบน้ำให้น้องแน่ขันน้องเลอะแบบนี้ต้องอาบน้ำต้องล้างน้องให้สะอาดให้เกงทุกซอกทุกมุมเด้อเมียงเด้อเอาแบบนั้นบ่แม่เพิ่นว่าเอาแบบนั้นบ่เพาะเจ้าจังสิเป็นคนเหมือนว่าเมียงก็จำไว้แล้วอยากเป็นคนเนาะมือหน้าพอกับแม่กับไปหน้าคือเก่าพี่น้องบักเมียงกะเลี้ยงน้องดูแลคือเก่าฮะละแล้วก็เล่นกับน้องจนเลอะเทอะสกปรกน้องหยิบขี้ไก่ไปกินกินก็กินเถาะแล้วเฮาจังล้างเพิ่นว่าจับขี้หมาขึ้นมาย่ำย่ำก็ย่ำเถาะแล้วเฮาจังล้างจากแปรงฟันเพิ่นว่าบักเมียงรับปากพ่อแม่แล้วว่าคันน้องสกป

อกต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้เกียงหลังจากนั้นเล่นพ่อเมื่อยแล้วพี่น้องก็พาน้องไปอาบน้ำทูขี้ไข้ขี้ตอออจบเจือผู้นำก็นำคลองหน้าเฮือนนั่นละวิทย์น้ำล้างหนองล้างตัวเองอาบน้ำโอ้ยมีความสุขเด้เพิ่นว่าน้ำก็ไหลปานนี่น้ำก็สะอาดปานนี่ล้างจนเกียงทูจนบ่ขี้ไข้สิบ่มีออกเมดพุ่นละย้อนว่าน้องกินขี้ไก่เข้าไปในท้องย้อนว่าน้องยำขี้หมาอยู่ในปากมันสิมีโอกาสกืนปลึดปลึดเข้าไปในท้องบ้าบ่ได้แล้วทั้งในท้องมันต้องสกปรกเพิ่นว่าก็เลยเอามีดมาปาดท้องน้องเอาใส่ออกมาปีนออกมาล้างล้างใส่เอาขี้ไก่ออกเอาขี้หมาออกเอาขี้ดินขี้ดอนที่มันอยู่ในท้องน้องออกให้หมดจัดการเรียบร้อยกันยัดใส่เข้าไปไว้ในท้องน้องคือเก่าไปไปน้องเอ้ยอย่าปากอย่าตีงเด้ออย่าให้เด้อน้องเด้ออืมเอาน้องมานอนไว้ในอู่เอาผ้าปกแล้วก็นอนขาไกวห่างไกวอู่ถ้าแม่กลับมาจากนาอย่างสบายอารมณ์คักคักคักน้องนี่บ่ปากบ่ตีงเลยเพิ่นว่าอะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

รอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทาง

ลมตาหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้ต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้ในกระตุนกระตู่ครับใช้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากใบหว่านสนน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำ3ส่วนผสมทำให้เกิดมีกลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นและที่สำคัญแล้วอีกประการครับยังบำรุงผิวไม่แห้งกร้านได้เป็นอย่างดีเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำด้วยสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางทางแต่แห่ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย0813800359กราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระเถิงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลูกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวันนี้มาพร้อมกับแดดที่เริ่มแผดกล้ามาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะอีเมเนาะทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่า22กันยายนมื้อนี้ฝนร้อยละ70ของพื้นที่แต่ว่าสิมาตอนบ่ายตอนแรงหรือตอนเลอก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆช่วงนี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วสักผ้าห่มผ้าปกได้สบายแล้วอีเมเอ้ยอ่ะนะครับส่งเพลงมวลๆให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเราก่อนนะครับ

พี่น้องครับคุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการคนจนของเราเป็นแนวใดผ่านอยู่บ่อีเมลเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาโอ้ยบัตรสวัสดิการคนจนนี่หลายคนกะสละสิทธิ์หลายคนก็มีไปเอ็ดเอาได้มันยุ่งมันยากว่าสันเดพี่น้องครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสีเหลืองใสวันที่1ตุลาคมนี้เด้ออีเมลเด้อสิทธิประโยชน์ที่ใสก็คือเรื่องของการใสในชีวิตประจำวันของเราเป็นมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคซึ่งก็สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติก็จะใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้ทั้งที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการรายเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ด้วยเด้ออีเมลเด้อผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้หรือบัตรคนจนในปีนี้นะครับหรือผู้ที่สมัครใหม่จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อสามารถรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ซึ่งพี่น้องก็สามารถทำได้2รูปแบบครับแบบที่1เด้อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิด G Wallet เพื่อใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหากผ่านสิทธิ์ก็ประสงค์จะเลือกใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดให้เรียบร้อยมันจะมีคำว่า EKCY เด้อส่วนที่2พี่น้องที่เอ็ดมีเป็นอีโฟอีเมเอ็ดมีเป็นเนาะไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ธนาคาร5ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย5ธนาคารนี้เด้อไปยืนไปขอให้เขาเฮ็ดให้เนาะไซเนเลอร์ว่าที่ถ้าใดมาแล้วอันนี้1ตุลาคมก็จะเริ่มใช้วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดอันนี้80บาทต่อคนต่อ3เดือนนอกจากนั้นก็มีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้ในระบบขนส่ง8ประเภทรถองค์กรขนส่งมวลชนที่กรุงเทพหรือกสมกรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดยังมีเรื่องของรถไฟรถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบกสและรถเอกชนตลอดจนรถ2แถวรับจ้างหรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถนะครับอันนี้สำหรับใช้เป็นค่าโดยสารส่วนเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้านะครับอันนี้ก็อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่จ่ายไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทที่เหลือก็ผู้ใช้สิทธิ์ชำระเองอันนี้เพิ่นประกาศมาแล้วได้อีเมลเอ้ยอ่ะอันนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้งที่เคารพฟาวเดอร์ฟาวเดอร์มื้อนี้วันที่22แล้วได้วันที่1ตุลาคมเขาจะเริ่มใช้แล้วใครที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ฟ้าไปยืนยันได้อย่าเสียเตเว้ยได้เสียสิทธิ์ได้เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของเรานั่นเองนะครับ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึง

ใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขงนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ซวงเนาะแล้วก็ซวงยามมือแรงมือแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือซวงที่เจ็บนะ SVS งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาเหิงอยู่เด้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาเหิงเด้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนัง SVS งานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เหตุงานในพระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทมันจังสีอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโก้กงโก้อยู่บ่เศร้าอาทิตย์ต่อมากกับคึดใดเอ๊สมัยตะกี้ผมถูกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าละวะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจังเอาวานสุนมาข่มมาสิก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนนะบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุนก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกอันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาใกล้ตาได้มันสิแสบตาอย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมลเด้อโทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมลเด้อส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังหน่อยเด้สิแพงในจังหน่อย2ขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท
2 ขวดแต่สั่งกับ

หนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ใน Lazada เพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหันละเนาะอีเมลเนาะจะสั่นละ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

คลอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากล่องใสมาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นแล้วก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกละสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

บ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไป

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไปสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ 0898633349 เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึ่งนะครับ
1: อ

วิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่โฉมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 50 นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

นิกชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคน

0: จักหน่อยหนึ่งมันก็ไข้หวะขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทื่อท่าเทื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไป

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
2: คนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอเจอแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่วนเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันสิ่งวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ครับมื้อนี้เป็นวันที่266ของปีนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจาก365วันผ่านมาแล้ว266วันยังคงเหลืออีก99วันจะถึงวันสิ้นปีใน99วันมื้อนี้ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระไว้ในความเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคริสเตียนของเราส่วนพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคลุ้มครองชีวิตของเราด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์สำคัญในอดีตมื้อนี้23กันยายนเมื่อปี2479รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารขึ้นเพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้นนะครับโดยมีการฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีแผนกที่6ในกรมเจรทหารบกมีหน้าที่ฝึกทหารให้แก่ยุวชนทหารต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมยุวชนทหารเมื่อปีพุทธศักราช2480ต่อมาหน่วยนี้ก็ถูกยุบเลิกไปเมื่อปี2488นั่นเองครับและเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2539ฟูจิโกเอฟฟูจิโกซึ่งก็เป็นนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตซึ่งก็ฟูจิโกนั้นเป็นนามปากกาของโรชิฟูจิโมโตะซึ่งก็เป็นนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในหลายเรื่องอาทิโดราเอมอนปลาแมนผีน้อยคิวทาโร่และเรื่องอื่นๆอีกมากมายและวันนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อปี2482ซิกมุนฟรอยด์ขออภัยครับซิกมุนฟรอยด์ซึ่งก็เป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรียผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของจิตวิเคราะห์เสียชีวิตเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือตั้งแต่เกิดพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจหรือแรงขับพื้นฐานที่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมหรือสัญชาตญาณทางเพศและก็เขาเป็นคนแรกที่ศึกษาเรื่องนี้ตลอดจนสร้างทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังนอกจากฐานปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 188.25 MHz แล้วนะครับก็ยังติดตามรับฟังทาง www.napo-radio.com ตลอด24ชั่วโมง My Tuner Radio FM 88.25 นะครับแล้วก็ทางทีวีทวิต FM 88.25 MHz และช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราก็คือที่อีกแห่งหนึ่งเรดิโอกลาเด้นกุสุมานนะครับพิมพ์คำว่าจังหวัดสกลนครและกุสุมานเข้าไปในเรดิโอกลาเด้นหรือติดตั้งโปรแกรมเรดิโอกลาเด้นเข้าไปก็จะเป็นลูกโลกซึ่งเราก็จะแชร์ในทุกเช้าในพิธีบูชาขอบพระคุณส่งตรงไปยังมิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ต่างแดนให้ได้รับฟังกันผ่านออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณผู้สนับสนุนข่าววันนี้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดบานผมกระหองอยากกระพะในนี้อันนี้ขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทส่วนสเปรย์ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับหมดไป
เมื่อหลายวันก่อนนำมนุษย์สมุนไพรพรับพลึงตรานุ่มนะคนผู้ไทยผลิตจากใบวานสนหรือใบพรับพลึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวอย่าลืมครับเอาไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวส่วนแมงไหมตอดตุ่มคันจากมดแมลงกัดต่อยอันนี้ก็ทาเบาๆเช่นเดียวกันสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันต่อแตนแมงงอดแมงปองเล็กอันนี้นะครับทา2ครั้งเมื่อมีอาการปวดเท่านั้นนะครับอาการปวดก็จะหายไปทางหน้าพวกของเฮาสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่0898633349 0898633349หรือจะไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอก็ได้พี่น้องที่เป็นมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็ไปฝากกันไปซื้อได้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือจะสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางท่าแร่ก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายใกล้ๆบ้านบริเวณใกล้เคียงไม่เกิน2กิโลเมตรก็จะไปส่งถึงบ้านเลยทีเดียวครับหรือจะโทรสั่งที่หมายเลข0813800359ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยผู้สนับสนุนรายการของเรานี่ก็ยังคงเปิดรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและสมาชิกอยู่นะครับฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับปีที่1ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทฝากครั้งละแสนครับก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทร้อยละ3บาทครับก็หมายถึงปี1ปีแรกนี่ก็จะได้ 3,500 บาทต่อปีส่วนปีที่2ก็จะได้ร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ไปฝากเงินนะครับแม้จะฝากธรรมดาก็คือได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทแต่หลายท่านก็นำมาฝากแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่ครบถึง 50,000 แต่บางท่านก็ฝาก 50,000 ขึ้นไปนะครับ 50,000 บาทครั้งละ 50,000 บาทนะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ยตามที่ประกาศครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดเปิดบริการสมาชิกวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาทำการและบริการสมาชิกเวลา 8:30 นและ 15:30 นขอบคุณข่าวมูลนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ Daily News ออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนทางโป๊ปรีพอร์ตและเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ23กันยายนก็บอกว่าวันนี้ฝนน่าจะลดลงครับในเขตชุมชนของเราก็คือเพียงมีร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีไม่มีเขาของสกลนครและนครพนมครับส่วน7วันข้างหน้าครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป24-27ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น170-180ของพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไม่แน่เหมือนกันฝนอาจจะย้อนกลับมาครับซึ่งก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยกันส่วนวันที่28ก็จะมีฝนลดลงครับไม่เกิน160ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเท่านั้นก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีแสงแดดออกเช่นเมื่อวานและก็วันที่24เป็นต้นไปก็จะมีเขาของฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาก็พาดหัวบอกว่าเตือนฝนเพิ่มฝนหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตกซ้ำจนถึง27กันยายนจากวันนี้เป็นต้นไปครับก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมรับมือได้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเตรียมรับมือได้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยรอบใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง27กันยายน
69ข่าวก็บอกว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มเพิ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจากนั้นก็จะไปพื้นที่อื่นซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในรอบนี้ครับเรื่องของฝนตกนานฝนตกแช่หรือฝนตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมอาจจะทำให้ปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นและเกิดความที่จะบอกว่าเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางก็จะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองครับซึ่งก็จะมีฝนตกมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะมีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนั่นเองครับอันนี้ก็วันที่24วันพรุ่งนี้จะขยายไปกว้างไปที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับเรื่องของฝนในวันที่25ก็จะมีจุดเสี่ยงหนักขยับเข้าไปทางภาคกลางและภาคตะวันออกส่วน26ก็จับตาที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยในส่วนของวันที่27พยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักมากและก็ลดลงแต่ว่ายังคงกระจายหลายภาคด้วยกันครับสำหรับวันที่27ส่วนเรื่องของเพจอีกเพจครับของกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเตือน 23-27 กันยายน 2569 คนกรุงเทพเตรียมรับฝนตกหนักมากเสมือนท้องฟ้าวิปริตอันนี้พาดหัวข่าวใหญ่นะครับสิ่งก่อสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็นำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเพจกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงอันตรายจากฟ้าผ่าหากพบปัญหาก็สามารถแจ้งที่สายด่วน1555อันนี้ก็คือศูนย์ป้องกันบรรเทาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมหรือกรุงเทพมหานครครับก็ฝากเตือนพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะครับยาวฝนตกยาวไปจนถึง27กันยายนกันเลยทีเดียวครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเมื่อวานนี้ปบรีพอร์ตก็ได้รายงานว่าสายวันจันทร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับสมาชิกสหพันธ์ซิสเตอร์คณะการิสกาปูชินแห่งอิตาลีที่เข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากจดหมายของนักบุญเปาโลที่สอนให้คริสตชนดำเนินชีวิตให้สมกับกระแสเรียกที่ได้รับพร้อมพูดถึงปัญหากระแสเรียกที่ลดลงการอบรมชีวิตภาวนาและความหมายของการใช้ชีวิตในเขตพลดนะครับซึ่งเน้นย้ำเป็นพิเศษว่ากระแสเรียกไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์ด้านการบริหารหรือแคมเปญหวังผลแต่เกิดจากการภาวนาการนำพระวรสารมาปรับใช้กับชีวิตความเงียบการยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันและการรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าจำนวนกระแสเรียกที่ลดลงไม่ควรทำให้คณะนักบวชปิดตัวเองหรือหมดหวังแต่ควรทำให้เรากลับมามองคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังนำเสนอมากกว่ามองเพียงจำนวนคนพร้อมสร้างคณะนักบวชที่มีความชื่นชมยินดีมีชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่จริงใจเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงสอนว่าพระเจ้าไม่ได้ขอให้เราเป็นคนที่ไม่มีความบกพร่องไม่มีข้อบกพร่องแต่ขอให้เรายอมให้พระหันสถานค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราด้วยความถ่อมตนในแต่ละวันนะครับขอบคุณข้อมูลจากป๊อบรีพอร์ตนะครับนี่ก็คือนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ
เรื่องข่าวคาทอลิกของเรายังไม่จบครับอยู่ที่ท่าแร่ครับท่าแร่นี้เมื่อวันก่อนนี้นะครับวัฒนธรรมสกลนครก็จับมืออัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้บอกว่าต้องจัดยิ่งใหญ่ครับมุ่งสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนครับซึ่งก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับภาคีเครือข่ายอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่ก็มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้โดยมีบาทหลวงเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่และก็นางกัญญาพัชระนางงามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเป็นประธานร่วมในการประชุมพร้อมด้วยเลขาธิการรองเลขาธิการบุคลากรคณะกรรมการบริหารสภาภิบาลอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่ตลอดจนนางประทุมมรัตไมคามิซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเข้าร่วมซึ่งก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐศาสนสถานและภาคีเครือข่ายในการเตรียมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ตระการตานะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนบ้านท่าแร่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปหลายภาคส่วนก็จับไม้จับมือร่วมกันหารือนั่นเองครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนบุไทยทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพทุกหมู่บ้านเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ครับตำบลโพธิสารตำบลกุสุมานและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านนะครับนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากมีคู่สมรสก็ควงแขนกันไปยินยอมในการสมัครเป็นสมาชิกด้วยพร้อมค่าสมัครเริ่มต้นนะครับ250บาทประกอบไปด้วยเปิดบัญชี2เล่มและค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกแรกเริ่มนั่นเองครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดทำการตั้งแต่เวลา18:30 น.และ15:30 น.นะครับปิดทำการเปิดบริการตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยครับสำหรับอาการเจ็บปวดฟกช้ำดำเขียวต่างๆบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับซึ่งก็วันนี้ยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามรับฟังยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามรับฟังนะครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครนะครับก็มาให้กำลังใจและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเมื่อวานนี้นะครับนางสาววัชรีปุกหุดสหกรณ์จังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้นางสาวอ่อนนิชาพัฒน์ศรีนานักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดณห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอของเราเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมให้คำแนะนำการมีส่วนร่วมของสมาชิกการดำเนินธุรกิจการวางแผนติดตามหนี้ค้างชำระการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีและการรับสมัครสมาชิกใหม่ตลอดจนการลาออกของสมาชิกพร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการพร้อมทั้งคณะกรรมการชุดที่13ก็มีความประชุมพร้อมเพรียงกันนะครับไม่มีใครขาดไม่มีใครลานะครับแล้วก็อนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วเกือบ 200,000 บาทในยุคระดับตอนแรกตามที่มีเอกสารประกอบการกู้นะครับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ลาออกแล้วสามารถสมัครใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีครับสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะลาออกเพื่อนำเงินที่มีอยู่ในสหกรณ์นำฝากที่สหกรณ์นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือบรรเทาความเดือดร้อนก็สามารถลาออกแล้วก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันทีนะครับในวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกและก็แก้ไขประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสำหรับสมาชิกของเรานะครับส่วนสมาชิกที่ไม่สามารถรับได้ก็เป็นสมาชิกที่เครดิตไม่ดีและสมัครเกินมาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว2ครั้งครั้งที่3ก็จะไม่สามารถครับเข้ารับเป็นสมาชิกได้นะครับทางเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลก็รายงานผลการกวาดล้างยาเสพติดครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองก็จับกุมได้27คดีผู้ต้องหา27รายของกลางยาบ้ารวม459เม็ดมียาไอ2กล่ำด้วยนะครับโดยจับได้ที่อำเภอสว่างแดนดินจำนวน6คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า21เม็ดอำเภอพนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า98เม็ดอำเภอวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายอันนี้ก็จับกลุ่มจำหน่ายเคตามีน1รายด้วยนะครับที่อำเภอวานอนนิวาส3คดีผู้ต้องหา3รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า36เม็ดส่วนที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า7เม็ดอำเภอกำตะกล้า2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า117เม็ดยาไออีก2กรัมนอกจากนั้นที่อำเภอพลนาแก้วก็จับได้2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดส่วนที่อำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า150เม็ดครับส่วนที่อำเภอเต่างอยก็1คดีผู้ต้องหา1รายและเช่นเดียวกันครับที่อำเภอภูพานมีการจับ1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ดนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกุมได้31คดีมีผู้ต้องหา34รายของกลางยาบ้า782เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับทุกวันก็จะมีรายงานการกวาดล้างจับกุมแต่ก็ยังไม่หมดสักทีครับไปที่ข่าวอีกข่าวครับเป็นข่าวพาดหัวบอกว่ากู้ร่างไตเรือสการจนะวาการจนะการจนะการจนาวารีครับสการจนาวารี888อันนี้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้รอดชีวิต15คนกลับแสมสารแล้วและก็เร่งค้นหาอีก
4ชีวิตด้วยกันครับซึ่งก็เป็นข่าวที่สัตหีบครับเขาบอกว่ามีเรืออับปางก็คือเรือดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่22กันยายนวานนี้โดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแล้ว15คนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก4รายขณะที่กองทัพเรือและเรือประมงในพื้นที่ก็ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องด้วยกันครับล่าสุดเมื่อเวลา14นาฬิกาของวานนี้ครับนายณัฐวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเรือประมงที่เข้าร่วมภารกิจก็สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้แล้ว1รายทราบชื่อก็คือนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีไตเรือสอการจนาวารี888โดยมีภรรยาและลูกสาวเดินทางมารอรับร่างท่ามกลางความเศร้าโศกของ

ถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เสียชีวิต2รายเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำร่างออกจากเรือได้เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมีคลื่นลมแรงและก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูญหายอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องด้านกองทัพเรือภาคที่1ครับก็ได้ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ1หรือหอปอด1และก็กำลังพลมนุษย์กบไปสนับสนุนภารกิจที่ในที่เกิดเหตุรวมทั้งประสานเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงให้เร่งค้นหาผู้สูญหายจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณพิกัดลาติจูดที่11องศา 56.93 ลิปดาเหนือลองติจูด100องศา 50.30 ลิปดาตะวันออกห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าประมาณ40ไมล์ทะเลขณะที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆก็ตอนนี้ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายทั้ง4รายอย่างเต็มกำลังแม้สภาพคลื่นลมในทะเลยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุของการอับปางก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ส่งกำลังใจไปไม่ทราบว่ายังมีพี่น้องในชุมชนของเราติดอยู่ในเรือหรือเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบส่งกำลังใจไปด้วยนะครับถ้าหากว่ามีครับที่เพชรบุรีครับก็อันนี้หนักเลยครับเพชรบุรีนี่ก็ไฟไหม้โกดังสินค้าที่เมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งก็ไปพบว่ามีทั้งแบตเตอรี่ริเทียมน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวโอ้โหเยอะกันเลยครับเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีล่าสุดก็บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดร้อยละ80แล้วนะครับแต่ใช่ไม่ยังไม่ทั้งหมดครับยังควบคุมได้ไม่ทั้งหมดและก็มีรายงานว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ประการใดเบื้องต้นก็พบสินค้าประเภทแบตเตอรี่ริเทียมและน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเจาะทลายผนังโกดังเพื่อระบายควันและเร่งดับไฟในส่วนที่เหลือให้สนิทครับซึ่งก็โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานเก็บสินค้าบริเวณหมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ก็นำเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็มีการนำเอาโดรนมาบินตรวจจับความร้อนและรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้าไปฉีดพ่นจำนวนกว่า50คันเข้าควบคุมสถานการณ์ครับมีอาสาบรรเทาสาธารณภัยสว่างสรรเพชรนะครับซึ่งก็บอกว่าภายในโกดังนั้นมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมมีน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวซึ่งนี่แหละครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเพลิงก็เลยลุกไหม้กองวัสดุโดยรวมนะครับของตู้คอนเทนเนอร์และอาคารสำนักงานไปอันนี้ก็จากการสังเกตก็เรียกว่าเสียหายทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาฉีดน้ำระงับเหตุตั้งแต่ช่วงแรกก็คือ 12:30 น.ของเมื่อวานนี้ยาวไปถึง2ชั่วโมงจึงเริ่มจำกัดวงความเสียหายได้และก็ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราววางแผนใหม่จากทิศทางลมที่เปลี่ยนนะครับจากนั้นฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งช่วง 17:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อสกัดกลุ่มไฟเล็กๆโดยเลือกหัวฉีดน้ำแบบมอนิเตอร์ตั้งวางในจุดที่มีความร้อนสูงเพื่อลดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวความคืบหน้าก็จะนำเรียนคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ก็โชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับนครพนมเรื่องของไหลเรือไฟปีนี้จัดใหญ่ครับเมื่อวานนี้เวลา 18:30 นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม2569ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงนะครับโดยมีนายนิวัฒน์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนอกจากนั้นก็ยังมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์อธิบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพันตำรวจเอกประเสริฐธรรมชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมยังมีนางสาวยุวัชสุดาขอไปครับนางสาวยุวชัดสุดาสุภาสอนซึ่งก็เป็นประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมร่วมกันแถลงข่าวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่านะครับซึ่ง

ก็บอกว่าวัน12คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรภายในงานก็จะมีกิจกรรมสำคัญได้แก่มหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอจำนวน12ลำเรือไฟโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมและเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีอาทิพิธีรำบูชาพระธาตุพนมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครพนมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารตลอดจนตลาดมหาดไทยนะครับซึ่งก็ทางด้านร้านมัจฉากาชาดและก็มีการจำหน่ายสลากกาชาดพร้อมจัดพื้นที่สวนดอกไม้และประติมากรรมโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับด้านการอำนวยความสะดวกนครพนมก็บอกว่าได้เตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณใจกลางเมืองและจุดสำคัญต่างๆพร้อมวางระบบบริหารการจัดการจราจรโดยเฉพาะในวันที่26 ตุลาคมคาดจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้าไปร่วมงานเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีการเปิดแอปพลิเคชันเรือไฟ .com และก็ห้องน้ำนครพนมให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายครอบคลุมพื้นที่3โซนบริเวณศาลากลางจังหวัดและก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้พื้นที่สาธารณะและชมความงดงามของเรือไฟได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับการไหลเรือไฟปีนี้จัดขึ้นระหว่าง16-27ตุลาคมนะครับซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่วันที่26ตุลาคมนั่นเองครับส่วนสกลนครงานประเพณีออกพรรษาและแห่ปราสาทผึ้งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้ก็จัดขึ้น 26-27 ตุลาคมนะครับใครที่มาภาคตะวันออกเชียงเหนือมาเที่ยวสกลนครก็ไปที่นครพนมครับแต่ว่าไฮไลท์ของนครพนมอยู่ที่วันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวด้วยนะครับซึ่งทางสกลนครของเราก็จะจัดขบวนแห่ปราสาทผึ้งในวันที่25ตุลาคมนะครับ25ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็หลังจากชมปราสาทผึ้งที่สกลนครของเราในวันที่25ก็ไปที่นครพนมในวันที่26ตุลาคมปีนี้ก็คึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมข่าวความคืบหน้าอัปเดตยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเมื่อวานนี้22กันยายนดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 1. โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมจากโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนะครับ 2. โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อันนี้ก็เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและก็ทิศทางใดอันส่งผลให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานหรือแผนงานหรือโครงการที่1ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับซึ่งก็อันนี้ก็มีรายการอื่นๆอีกมากมายนะครับมีรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพิ่มวงเงินใช้สิทธิ์นี่นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้มีความเปราะบางอันนี้จะเริ่ม1ตุลาคมเป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากวงเงินเดิมก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนโครงการไทยช่วยแรงพลัด 60/40 เดิมนั้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเรียกว่าเพื่อตัวเลขเขายังไม่แจ้งมานะครับยังคง 60/40 เช่นเดิมนะ 60/40 เช่นเดิมนะครับ1ตุลาคมนี้แต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปครับคุณลุงคุณป้าคุณอาท่านที่เคารพวันนี้
เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับไม่ทันแล้วนะครับข่าวต่างประเทศไม่ทันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับพบกับข่าวข้นคนพุทธไทยในวันต่อไปวันนี้ประสงค์เดืองทองหรือหนุ่มน้อยคนพุทธไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและครีมนวดสมุนไพรพระเพลิงตราหนุ่มน้อยคนพุทธไทยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสซามิสซาเช้านี้สุขสำราญครอบครัวคุณภัยจิตเดชาเลิศและลูกหลานทุกคนอุทิศให้โทมาพิลาอันนาทองอยู่เทเรซาวานิดาเปโตเซิร์กอันนาเคนชัยหมื่นยอแซปชัยพลเทเรซาผ่องใสมีคาแอนสุรเชษทิพแมงยวงบัสโกไกรศักดิ์สาธยากุลเปโตสมศักดิ์เจริญพงศ์โทมาดาอันนาแจ้งเทเรซาประภาพรอินทิเสนโมเสสปรีดามาธาหนูเพียงฟรังซิสปรารถนาอังเจลาเปียมเดชาเลิศและเพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางนิพาพรยงบรรทมและอุทิศแด่ดวงวิญญาณญาติพี่น้องของพวกเราที่ไร้ญาติและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อความสุขสำราญสุขภาพของลุงจริงของคุณพ่อประสงค์พ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดนางจิรพันธ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจศนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่เมเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พักคาร์ดินัลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พราดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุสุรพงษ์เทเลสาจารุวันแกยุวรางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตรองค์อยู่หาวันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรักสุขถาวรเซอร์แองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจศนุสนดอแซบสุรพลปลังกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบราเดอร์หลุยคุณปุณมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคุณซิสเตอร์อุมาคุราตาอุทิศแด่ดวงวิญญาณยอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเบโตชูเกียรติจุสานุสนและเพื่อความสุขสำราญสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมในมิสซาเพื่อปีชายานสำหรับลูกๆหลานๆของพวกเราที่จะเรียนคำสอนและศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนของพวกเราด้วยเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องที่รักตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนทุกคนเช้าวันใหม่เรามาสรรเสริญขอพรจากพระเป็นเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเราโอกาสวันใหม่ที่เราได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่แห่งการเป็นคริสตชนที่ดีพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: วันนี้พระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญปีโอให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ประทานให้นักบุญปีโอประสงค์มีส่วนร่วมเป็นพิเศษกับพระทรมานของพระบุตรและทรงฉายท่านลื้อฟื้นอัศจรรย์แห่งพระเมตตาโปรดให้ท่านช่วยวอนขอแทนข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสถานของพระคริสต์เจ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้มีความสุขขมและบรรเทาทุกข์ถึงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดชีพด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากหนังสือสุภาษิตพระวจารุคำของพระเจ้านั้นวิสุทธิ์แล้วว่าเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นโลดสำหรับผู้ลี้ภัยในพระองค์อย่าเพิ่มสิ่งใดเข้ากับพระวจาของพระองค์มิฉะนั้นพระองค์จะทรงตำหนิท่านและพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมุสาข้าพเจ้าทูลขอสองสิ่งจากพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่โปรดอย่าทรงปฏิเสธคำขอนี้เลยขอให้ความมุสาและถ้อยคำเท็จจริงอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าอย่าประทานความยากจนหรือความร่ำรวยแก่ข้าพเจ้าเลยแต่โปรดประทานอาหารเท่าที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้าเพื่อว่าข้าพเจ้าอิ่มข้าพเจ้าจะปฏิเสธพระองค์พูดว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครหรือเพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ายากจนแล้วจะไปขโมยกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพเจ้าถูกลบหลู่พระวจาของพระเจ้า

ษกันข้าพเจ้าไว้ให้ไกลจากทางแห่งความหลอกลวงโปรดประทานธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเชิญรับ

0: รรมบัญญัติจากพระโอษฐ
1: ์
0: ของพระ
1: อง
0: ค์มีค่าสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าเงินทองนับพันแท่งเชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอาคาสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้ายามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาคราสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่งพระวาจาของพระเจ้า

ี่น้องเคยได้ยินคำว่าลอยแผลศักดิ์สิทธิ์ไหมลอยแผลศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรหมายถึงบาดแผลที่คล้ายกับพระเยซูเจ้าซึ่งในประวัตินักบุญนั้นมีน้อยคนมากที่ได้รับนามนี้หรือว่าได้อัศจรรย์ในชีวิตแต่อัศจรรย์นี้หลายครั้งบอกว่าโอ้ยอิจฉาเด้อยากได้คือเพิ่นเด้รอยแผลศักดิ์สิทธิ์นะตามประวัติของนักบุญมีไม่กี่ท่านถ้าพี่น้องมีโอกาสไปค้นหนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อปีโอที่พวกเราฉลองในวันนี้รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อปีโอเกิดที่ฝ่ามือทั้งสองข้างนะตรงฝ่ามือทำไมเขาเรียกว่ารอยแผลศักดิ์สิทธิ์พี่น้องมองขึ้นไปบนกางเขนจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าถูกตึงกางเขนและในระหว่างที่ตึงกางเขนนั้นพระเยซูเจ้าถูกตะปูนะเสียบหรือตอกลงไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อยึดพระองค์ไว้ที่กางเขนวันนี้เราฉลองนักบุญปีโอซึ่งเป็นคณะพระราน้อยกาบูชินมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเรียกว่ามีนักบุญหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือท่านนักบุญปีโอคณะกาบูชินมีเขาเรียกว่าพระพรศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือการสวดภาวนาการฟังแก้บาปและการเทศเขาเรียกว่าการิสมาเนาะสิ่งที่นักบุญปีโอได้รับหลายคนอาจจะอิจฉาแต่ในบันทึกประวัติของท่านทุกครั้งที่บาดแผลมีเลือดออกมาหรือบาดแผลกำเริ่มทำไมถึงบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะบางครั้งบาดแผลนั้นก็หายแต่บางครั้งก็อยู่นานหลายวันหลายเดือนแต่บางครั้งก็หายไปนี่เป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลที่พระเยซูเจ้าให้นักบุญปีโอได้สัมผัสเช่นเดียวกันวันนี้เราได้ฟังพระวาจาเรื่องการประกาศข่าวดีพระเยซูเจ้าให้เราทุกคนได้ประกาศข่าวดีเหมือนกับท่านนักบุญปีโอถึงแม้ว่าท่านจะได้รับอัศจรรย์เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของท่านแต่ความภาคภูมิใจนั้นกลับได้รับความเจ็บปวดกลับต้องสวดภาวนามากกว่าคนอื่นกลับได้ความทุกข์ทรมานมากกว่าคนอื่นและที่สุดแล้วบาดแผลนั้นเมื่อท่านได้เสียชีวิตก็หายไปจากมือของท่านไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับชีวิตของพวกเราหลายครั้งก็มีบาดแผลซึ่งไม่ได้มาจากพระทรมานเหมือนกับพระเยซูเจ้าแต่มีบาดแผลจากพี่น้องของพวกเราที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังไม่ว่าการจะเป็นเอารัดเอาเปรียบบาดแผลจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นสิ่งต่างๆเหล่านี้บาดแผลที่เกิดจากบาปทำให้เราตกอยู่ในสถานะของความอ่อนแอตามประสามนุษย์เพราะฉะนั้นวันนี้อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญปีโอได้ภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนจะได้รับการรักษาให้หายจากบาดแผลเหล่านั้นและได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าให้มีบาดแผลแห่งความรักของพระเยซูเจ้าเหมือนกับท่านนักบุญปีโอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ิตด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายบรรณาการแด่พระองค์ผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเตรียมตัวอย่างดีเพื่อเฉลิมฉลองทำลำลึกแห่งพระทรมานซึ่งท่านนักบุญปีโอมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดด้วยความรักด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังและลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตที่ลันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญบันดาลให้พระศาสนาจักรเข้มแข็งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดานักบุญยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคำวอนขอของท่านเหล่านั้นยังคงอุปถัมภ์คำชูอยู่ตลอดเวลาให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตขับเคลื่อนโลหิตบันดาลความรอดที่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอิรุกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นตระกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศข้าภาวนาให้กับรูปยานของญาติพี่น้องผู้ลงรับปรนวิสาในชาววันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชประสงค์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญราศีมนัสขีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: Amen.
0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดา

0: พระเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าการนาจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระองค์ทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: ี่น้องในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะมีกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพนะครับก็จะมีลูกหลานจากหมู่บ้านต่างๆนะครับมาร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแบดมินตันตะกร้อบาสเกตบอลและฟุตบอลนะครับก็จะเป็นภาคลูกๆนักเรียนคำสอนและเยาวชนในเขตเมสังของเรานะครับพี่น้องที่อยากสนับสนุนนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่บรรพักประสงค์แต่ไม่บอกบุญอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากพี่น้องก็บริจาคเทพื้นคอนกรีตอะไรมากมายแล้วนะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากสนับสนุนก็ขอยินดีนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนพระกรุณาโปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ประทานความเข้มแข็งแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีจิตใจมั่นคงตามแบบฉบับของนักบุญปีโอด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คุณพ่อทั้งสามอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: อยู่อย่างมั่นคงอาศัยการประกาศพระวจนะการโปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกอบพิธีบูชาขอพระคุณ
1: และการเป็นศาสนาบริกรแห่งพระเมตตา
0: อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีให้แก่มวลสัตบุรุษของเรา

0: อาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอน

0: งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน
3: ์ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
5: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
6: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่